0: ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.17 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุภทีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภทีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภทีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยมันครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรม ของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาท นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางข่าวตามอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาตัมเอาอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่า การโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
2: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงพิแยร์และมีเกลงดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนีราพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันพลิกกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสุรศักดิ์ทศิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมกับฮาเฟซโมฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-1029-27 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นท่านทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายอ้าวบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที55.98วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทำทรายอ้าวบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
15: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
16: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็น Product Champion อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตร พร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจทัพพิรุณในห่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
17: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจจะยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
18: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
17: มีกำหนดช่วงอายุไหมคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปี
18: อันนี้แล้วแต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบข.บริหารต่อนะครับหรือจะ ให้กปข.บริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบข.ไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
17: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบข.เรามีรูปแบบการให้ออมต่อเนี่ยกี่รูปแบบคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
18: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได้
17: ครับ
18: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมเนี่ยมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กปข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นเงินงวดคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละ12ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
17: ท่านคะทีนี้มีเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค่ะ
18: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกปข.เองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกบข.ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
17: ท่านคะยังมีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
18: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกบข.เองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของกบข.ที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับกบข.ได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ด้วยเช่นกันนะครับแต่นี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
17: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบข.ไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
18: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
17: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบข.ในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
18: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็ อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านนะครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไ

0: มืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
1: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบขรง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบขได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใด
1: ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเกษียณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
4: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในสามหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
5: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BY to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
4: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการ

0: ทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
1: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ Grow Earnings สร้างความมั่งมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก Investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
0: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
3: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
4: ภายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสะโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
5: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแปลงเล็กแปลงน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชนประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชนประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
4: ด้านนายเอกพงษ์หงพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโญหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอาทิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่า ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
4: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิระเวที
9: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาชมสมบัติกว่า 1,400 ชิ้นใน5พิพิธภัณฑ์แห่งวัดโพค่ะเมื่อเอ่ยถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพหลายคนอาจนึกถึงพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่หรือการนวดแผนไทยอันเลื่องชื่อแต่แท้ที่จริงแล้วภายในพระอารามหลวงแห่งนี้ยังซ่อนมิวเซียมวัดโพหรือกลุ่มพิพิธภัณฑ์5แห่งซึ่งเปรียบเสมือนคลังสมบัติล้ำค่าที่รวบรวมทั้งโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและมรดกธรรมภูมิปัญญากว่า 1,400 รายการถ่ายทอดเรื่องราวของราชสำนักศิลปะกรรมไทยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเริ่มต้นการเดินทางที่อาคารหอสมุดสมเด็จวพต.บริเวณใกล้ประตูทางเข้าฝั่งถนนสนามชัยอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระวรรณรัตน์เผื่อนติจทัตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดโพและได้รับการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติในปีพุทธศักราช2545ก่อนจะได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่และเปิดต้อนรับประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม2569ค่ะภายในชั้นใต้ดินจัดแสดงสมบัติอันทรงคุณค่าอาทิบาทประดับมุกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัชกาลที่5เครื่องเขียนประดับมุกในสมัยรัชกาลที่6เครื่องลายครามและเครื่องแก้วเจรไนจากยุโรปซึ่งสะท้อนถึงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีต่อวัดโพค่ะโบราณวัตถุจำนวนมากในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นของสะสมหากแต่เป็นสิ่งของที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงถวายแด่วัดโพในวาระสำคัญต่างๆจึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาซึ่งดำรงสืบต่อกันมายาวนานในสังคมไทยค่ะจุดที่2พิพิธภัณฑ์เครื่องมุกจากหอสมุดเดินเข้าสู่พระวิหารทิศใต้ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองหรือพระพุทธรูปปางโปรดพระปัญจวัคคีย์ภายในวิหารแห่งนี้รวบรวมผลงานประดับมุกชั้นครูของไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่ประณีตที่สุดของประเทศผู้เข้าชมจะได้ชมตู้พระธรรมประตูประดับมุกเครื่องประกอบสมณศักดิ์และงานศิลป์จากต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของเทคนิคการฝังมุกบนพื้นไม้อันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีงานประดับมุกเกิดจากการนำเปลือกหอยมุกมาเจรไนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วฝังลงบนพื้นไม้ก่อนจะลงรักและขัดเงาซ้ำอีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทยค่ะเดินต่อมายังพระวิหารขาวและศาลาพระมนตบทิศใต้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยอันมีชื่อเสียงของวัดโพก่อนจะมีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแบบปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกองค์ความรู้ด้านการแพทย์วรรณกรรมดาราศาสตร์และการนวดไทยไว้บนแผ่นศิลาภายในวัดโพเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้ามาศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงมีผู้ขนานนามว่าวัดโพเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศและต่อมาจารึกวัดโพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยค่ะภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงประวัติศาสตร์การนวดไทยตำรายาและประติมากรรมฤาษีดัดตนอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดโพผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานค่ะสำหรับจุดที่4ห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วจากศาลาทิศใต้เดินอ้อมมายังศาลาทิศตะวันตกของพระมนตบซึ่งเดิมเป็นหอไตรสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่3ก่อนจะได้รับการปรับปรุงเป็นห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยเบญจรงค์เครื่องถ้วยจีนโบราณโต๊ะเครื่องบูชาและเครื่องแก้วเจรไนจากยุโรปเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วหลายชิ้นเดินทางมายังสยามผ่านเรือสำเภาที่ค้าขายกับจีนและยุโรปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนอกจากจะใช้ในราชสำนักแล้วยังสะท้อนให้เห็นว่าสยามมีความสัมพันธ์ด้านการค้าและการทูตกับนานาประเทศมาอย่างยาวนานค่ะจุดสุดท้ายจุดที่5พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุพระมหาเจดีย์4รัชกาลจุดหมายสุดท้ายอยู่ในพระวิหารทิศตะวันตกใกล้กลุ่มพระเจดีย์4รัชกาลอันเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ถึง4พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ รวบรวมโบราณวัตถุที่ค้นพบจากการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์ในแต่ละยุคสมัยทั้งพระพุทธรูปโบราณเครื่องบูชาชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและวัตถุมงคลต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวการสร้างบูรณะพระอารามหลวงแห่งนี้ตลอดเวลากว่า2ศตวรรษค่ะพิพิธภัณฑ์ทั้ง5แห่งเปิดให้เข้าชมทุกวันพร้อมกับเวลาทำการของวัดโพโดยคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งต่อกันมาอย่างยาวนานการจัดวางในบางอาคารซึ่งแต่เดิมเป็นศาลาพระมนตบจะทำให้เราได้สัมผัสงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามและช่วยส่งเสริมให้งานแต่ละชิ้นยิ่งทรงคุณค่าอีกหลายเท่าตัวค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ผ่านทาง Facebook Live ครับ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้านะครับ MRT เตาปูนนะครับมีไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลนะฮะจนทำให้เกิดกลุ่มควันเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: ก็มีการหยุดเดินรถไฟฟ้าไปนะครับเช้าวันจันทร์นะฮะคนก็ลุ้นกัน
2: ว่าจะมาหรือเปล่า
1: ว่าจะมาหรือเปล่าเดินทางได้ไหมนะครับเพราะว่าเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์เนี่ยโอ้โหเป็นที่ทราบกันในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
2: ครับ
1: ถนนก็จะแน่นขนาดรถไฟฟ้านี่ก็ต่อคิวยาวๆนะครับก็ถือว่าโชคดีว่า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลบริเวณระบบจ่ายไฟรางMRTสถานีเตาปูนบางโพเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการเปิดให้ทันเช้าวันจันทร์ซึ่งก็เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับคนกรุงเทพลุ้นกันตั้งแต่เมื่อวาน
2: ครับ
1: ว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยฉันจะมีรถขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะคนใช้บริการเยอะนะครับรถไฟฟ้า MRT เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ใครที่บนฟ้าด้วย
2: ใช่นะครับใครที่จะอ้างว่าไปทำงานไม่ทันเพราะว่ารถไฟฟ้าเสียนี่ไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่นะฮะ
2: แต่แก้ไขเรียบร้อย
1: มีผลกระทบเหมือนกันคนกรุงเขาบอกว่าขวัญผวาเพราะไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าอยู่บนฟ้าเนี่ยควันขึ้นเนี่ยก็ยังพอทนถ
2: ้
1: ามันไปอยู่ใต้ดินแล้วควันขึ้นเนี่ยเขากลัวไฟจะคลอก
2: นั่นสิ
1: เออ
2: เนาะผมเห็นภาพในคลิปเนี่ยก็คือเป็นไฟ
1: ประกายไฟ
2: ประกายไฟลุกงง
1: ลุกขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งควันเนี่ยค่อนข้างเยอะประกายไฟอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่เห็นภาพพอสมควรในเน็ตเขาก็มโนกันไปบอกว่าโอ้โหถ้ามันเกิดอยู่ในใต้ดินควันแบบนี้นี่ไฟไม่คลอกควันไม่คลอกคนตายหรือ เออนะ
2: ก็น่าคิดแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้น
1: แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
2: ครับ
1: เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วมาบัวหายล้อมคอกใช่ไหม
2: ครับ
1: เออดังนั้นเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบกันนะครับอันนี้เป็นโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเดชะบุญโชคดีที่เกิดเมื่อวันอาทิตย
2: ์
1: การจราจรก็จะไม่ค่อยมีปัญหา
2: เกิดช่วงเที่ยงๆด้วยใช่ไหม
1: เที่ยงๆด้วยนะฮะก็มีเวลาเพียงพอที่จะทำให้มีการแก้ไขเกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับว่าโอ้โหรถไฟฟ้าเนี่ยมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรด้วยชื่อก็บอกแล้วรถไฟฟ้าเจอหน้าฝนเข้าไปก็ต้องดูเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วย
2: ใช่
1: นะฮะเพราะว่าการคมนาคมเนี่ยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าติดขัดไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บนะฮะวันธรรมดานี่วินาศสันตโลเลยนะ
2: ลำบากเลยนะเห็นหลายๆอย่าง Airport Link นะที่เพิ่งเกิดเรื่องมา MRT อีกครั้งน
1: ึ
2: งครับ
1: คือมันไม่เหมือนคนที่อยู่บนถนนคุณณัฐพงศ์ถ้าเกิดอยู่บนถนนเนี่ยรถเมย์ไม่มาก็ยังขึ้นแท็กซี
2: ่
1: ขึ้นแท็กซี่ไม่ได้ก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค
2: ์
1: ถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถเมย์ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปต่อรถไฟฟ้ารถอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเนี
2: ่
1: ยแล้วเดินไปที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วเจอแบบนี้เนี่ยโอ้ไปไม่ถูกนะครับ
2: ครับ
1: วางแผนชีวิตไม่ทัน
2: เพราะว่ามันไม่มีช่องทางอื่นเป็นช่องทางสำรองให้เขาถ้าจะลงจากรถไฟฟ้าไปตอนนั้นก็น่าจะไม่ทันแล้วไหม
1: ครับ
2: เพราะว่า ารถไฟฟ้าน่าจะเร็วที่สุดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เผื่อเวลา
1: ใช่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะหรือเปล่า
2: ครับ
1: รัฐต้องทำไม่ให้ติดขัดนะครับนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ลงไปดูเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมง
2: ครับ
1: สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเช้าวันจันทร์ก็ถือว่าเป็นเช้าวันใหม่ในการเริ่มงานไม่เจอเรื่องของรถไฟฟ้าที่มีปัญหานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนการเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีเมื่อวานผมไปเลือกตั้ง
2: ครับ
1: คนก็ในพื้นที่ผมนะแจ้งวัฒนะก็ 9:30 เมื่อวาน
2: ครับ
1: ครับพอสมควรแต่ก็มีฝนตกโปรยปลายมาบ้างช่วงบ่ายนี้เขาบอกว่าซบเซาไปหน่อยเพราะฝนถล่มแถวนนทบุรีเมื่อวานไปเลือกไหม
2: เมื่อวานผมไปตอนเย็นเพราะว่าช่วงเช้าบ้านผมตกตั้งแต่ตีสี
1: ่โอ้โหเหมือนกัน
2: มาเสร็จตอนมาหยุดกี่ที
1: มาหยุดแปดโมง
2: ผมไม่แน่ใจผมตื่นมาผมยังตกอยู
1: ่ตื่นสายโถ
2: นั่นแหละครับแต่ว่
1: า
2: ก็เลยกลายเป็นว่าไปเลือกตั้งช่วงเย็น
1: ๆ
2: ครับที่แถวบ้านนั่นแหละ
1: ก็ไม่พลิกโผ
2: ครับ
1: เบอร์หนึ่งชนะคุณณรพลเย็นประเสริฐ
2: ครับ
1: หลานคุณพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่ล่วงลับไปแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะกลุ่มผึ้งหลวงก็ชนะ
2: ครับ
1: ชนะพรรคประชาชนพรรคประชาชนรู้สึกเขาจะเบอร์สี
2: ่
1: นะฮะคะแนนก็ทิ้ง
2: ครับ
1: ขาดลอยพอสมควร
2: ครับ
1: นะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเล่าให้ฟังกันครับไปดูการเมืองท่านนายกรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ไม่อยู่ทั้งสัปดาห์นะครับไปเยือน3ประเทศนะฮะญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ลอนดอนนะฮะสหราชอาณาจักรนะครับ3ประเทศเนี่ยแม้ใช้เวลาอาทิตย์เดียวเองใช้เวลาอาทิตย์เดียวในการเดินทาง
2: นี่แสดงว่าหลายประเทศแล้วหลายทวีปด้วย
1: รู้เลยทำงานไม่เที่ยว
2: ครับ
1: เพราะไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะจะกลับมาอีกทีในวันที่26ก
2: ็
1: คือวันเสาร์นะครับไป3ประเทศไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปงานเอเชียนเกมใช่ไหมแล้วก็ไปงานอังก้านะครับอังก้านี่ก็คือการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่าจะได้เจอโดนัลด์ทรัมป์ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐหรือเปล่าเพื่อที่จะไปคุยเรื่องภาษีภาษีของสหรัฐที่เรียกเก็บจากไทยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 19% จะได้คุยไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็น่าจะพาคุณสุปจีไปด้วยอ๋อไปด้วยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะไปลอนดอนนะฮะสหราชอาณาจักรนะครับไล่เรียงไปครับเมื่อวานนี้ฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษนะฮะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นฮะคือการเดินทางครั้งนี้เนี่ยท่านนายกก็ไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่น2วันก็คือ20กับ21กันยายนนี้ก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะครับเมื่อวานก็ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วและเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังก้า81นะครับอันนี้ไปประชุมที่นิวยอร์กนะครับ21ถึง24กันยายนนะฮะต่อจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปต่อที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรเลยฮะ25ถึง26ศุกร์กับเสาร์ไปเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนะครับ3ประเทศนะครับ1สัปดาห์3ประเทศนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยนะครับก็มีผู้ที่ไปปฏิบัติภารกิจทีมไทยแลนด
2: ์
1: ประกอบด้วยคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนนี้น่าจะไปคุยเรื่องของอังก้า81แล้วก็กลัวว่าจะมีเรื่องของกัมพูชาที่เขาจะไปพูดอะไรในเวทีนี้หรือเปล่า
2: เพราะเขาก็ไปด้วย
1: ถูกต้องซึ่งคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเคยได้พูดในเวทีอันครอสไปแล้วโต้กลับกัมพูชาครั้งนี้จะมีประเด็นนี้หรือไม
2: ่
1: คุณเสียศักดิ์ก็เตรียมตัวไปอย่างดีส่วนคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ไปด้วยนะครับแน่นอนฮะหลักใหญ่ใจความก็คือที่สหรัฐอเมริกาอาจจะมีการคุยเรื่องของการจัดเก็บภาษีของโดนัลด์ทรัมป์หรือสหรัฐอเมริกา 19%
2: ครับ
1: กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็นำทีมไปคุยด้วยเผื่อว่าจะมีแนวทางแล้วก็อาจจะมีอะไรๆในนั้นนะครับแน่นอนคุณสุปจีก็ไปด้วยอีกท่านนึงคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะครับคำถามไปทำไมก็คือไปดูเรื่องของ AI ของสหรัฐอเมริกา AI ของสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็แนวทางอะไรต่างๆเนี่ย นะครับที่จะเดินทางไปดูคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลนะฮะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแล้วก็นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมคณะนะครับ2ท่านนี้ก็ไปคุยเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็มีกำหนดการเดินทางถึงกรุงโตเกียวนะครับ 4:40 เมื่อวานนี้นะฮะก็ถึงแล้วนะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะครับก็มีการปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวในวันนี้แหละครับเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐไทยในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyo จากนั้นช่วงบ่ายก็จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮันเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมอังกา81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับ
2: ครับในการประชุมอังกา81นี้นะครับในสหรัฐอเมริกาหลายๆคนก็ไปจับตาอีกเรื่องนึงนั่นก็คือในเรื่องของการพูดคุยเจรจาภาษีนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศมาในช่วงของปีก่อนนะครับแล้วก็มีการใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านนายกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับกับประเด็นที่จะไป อเมริกานี้แล้วก็มีพูดถึงในเรื่องของอังกาแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการเจรจาภาษีด้วยนะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจาภาษีสหรัฐนะครับว่าก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนเนี่ยไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และก็ไม่มีการนัดพูดคุยกับทางโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใดนะครับโดยทางคณะเจรจาก็จะมีผู้แทนการเจรจาและก็ผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายก็มีการรายงานมานะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปนี้ให้ได้สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้นะครับจะมีโอกาสได้พบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้นคุณอนุทินนะครับบอกว่าก็มีโอกาสที่จะได้เจอ
1: ครับ
2: แต่จะมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือไม่นั้นคุณอนุทินตอบสั้นๆว่า pay it by ear นะครับหรือว่าภาษาไทยแปลว่าดูตามสถานการณ
1: ์
2: นะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐเนี่ยได้ขอเพิ่มมาซึ่งตนก็ได้ถามกับทางคุณสุภจีนะครับรองนายกสุภจีเนี่ยว่าจะสามารถที่จะปิดจบข้อตกลงนี้ได้หรือไม่ซึ่งทางคุณสุภจีก็ตอบกลับมาได้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับและก็ไม่ต้องการแก้ไขเนื้องานใดๆส่วนเงื่อนไขที่ว่าคุณอนุทินระบุว่าไม่ได้ถามรายละเอียดนั้นท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวกับคุณสุภจีว่ามีความมั่นใจเรื่องนี้ว่าจะราบรื่นนะครับแล้วก็ตนก็จะไปถามคุณสุภจีอีกครั้งซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้เนี่ยตนก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของคุณสุภจีแล้วก็ผู้แทนการค้าสหรัฐด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในกรอบที่วางไว้กันอยู่แล้วนะครับถามถึงความมั่นใจว่าจะได้อัตราภาษีร้อยละ19หรือไม่นั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็จะพยายามกดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขั้นตอนเมื่อไปถึงเวลาแล้วจะถูกส่งมายังผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะมีการจัดแล้วก็นัดพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโทรศัพท์หรือว่าทางใดๆก็แล้วแต่ก็น่าจะเป็นทางโทรศัพท์นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโทรศัพท์นะครับเพราะว่าอยู่คนละประเทศกันเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันว่าจะสามารถพูดคุยอะไรกันได้บ้างนะครับถามต่อนะครับว่าในอุปสรรคครั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องไหนในของการพูดคุยกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าในเรื่องของคณะที่จะไปเจรจาเนี่ยไม่ได้รายงานนะมีเรื่องใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้ยังไม่ได้มีการเจรจาแต่อย่างใดนะครับซึ่งการเจรจาต่างๆก็จะต้องมีเงื่อนไขที่ตรงมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆตบเคาะออกมาอีกทีนึงนะครับจนกว่าจะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะรับได้ซึ่งการเจรจานะครับไม่ใช่ตบมือข้างเดียวหรือว่าต้องการในสิ่งที่เราได้ไปทั้งหมดก็จะต้องเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการเจรจาถึงจะได้ข้อตกลงออกมานั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่หลายๆคนกลัวนะครับกังวลเรียกว่ากังวลดีกว่านะครับกับการที่จะไปคุยครั้งนี้แบบต่อหน้ากับทางโดนัลด์ทรัมป์สมมุตินะครับว่าได้ไปแล้วมีการทวงในเรื่องของ MOU กันกัมพูชาไทยกัมพูชาที่เคยเจรจากันไว้นะครับในกรณีที่มีการปะทะกันรอบที่2ที่มาเลเซียนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการพิจารณาลดภาษีให้หากทำตามข้อตกลงหรือไม่นั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านหัวเราะนะครับแล้วก็แบบเหมือนเชิงไม่ได้จริงจังมากนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราไปร่วมประชุม UN นะครับที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าวนะครับก็คือไปในครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือ UNอังกา81
1: คือวาระของการประชุมเนี่ยเราไปประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเนี่ยได้เจอกับผู้นำสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อได้เจอกันปุ๊บเนี่ยจะได้คุยเรื่องของภาษีหรือไม่อันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับพูดง่ายๆคือบังเอิญเจอกันแล้วถ้าเกิดบังเอิญได้คุยกันนะฮะแล้วถ้าได้ข้อสรุปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่เวทีนี้มันไม่ได้มีagenda หรือว่าเขาเรียกว่าวาระในการพูดคุยเรื่องของภาษีเป็นหลักแต่ว่าเราก็เตรียมตัวไปพร้อมหากว่ามีการต้องพูดคุยกันหรือว่ามีการตั้งโต๊ะเจรจาตรงนั้นปัจจุบันทันด่วนนะครับก็คงจะต้องมีการคุยกันนะครับเรื่องของอัตราภาษีร้อยละ19ซึ่งคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ไปด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเรื่องของการที่จะตกลงเรื่องของภาษีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในการตกลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน
2: ค
1: ือเขายอมเราก็ต้องยอมเขาถอยกันคนละฝั่งถอยกันคนละฝ่ายนะฮะโอกาสที่ไทยจะบอกว่าลดภาษีให้ฉันอเมริกาแน่นอนแหละเขาก็จะต้องมีแนวทางบอกว่าได้ถ้าลดภาษีเนี่ยไทยจะต้องทำ1 2 3 4ให้กับสหรัฐอเมริกานะนั่นแหละคือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้าจะมีการลดภาษีคำถามร้อยละ19ไทยรับได้หรือเปล่า
2: ครับ
1: รับได้ไห
2: ม
1: รับไม่ได้ก็ต้องรับนะ
2: เพราะว่าอันนี้คือน้อยที่สุดในอาเซียนแล้วก็ว่าได้นะ
1: นะก็คือมันก็คงอยู่ในอัตราที่รับได
2: ้ครับ
1: คำถามสุดท้ายเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวไปถามที่ท่านนายกรัฐมนตรีผมมองว่ามันเป็นคำถามที่ คิดได้ยังไงทวงสัญญา MOU ชายแดนไทยกัมพูชาหากทำตามแล้วจะลดภาษีให้อันนี้นักข่าวน่าจะมโนไปเองฮะ
2: ครับ
1: คือจริงๆเป็นคำถามที่ไม่น่าถามอ่ะ
2: เขาไปประชุมอังกา81
1: ไม่หรอกแต่ก็เป็นคำถามที่ถ้าผมจะตอบนะ MOU ไทยกัมพูชาเนี่ยไปถามย้อนนะอันนี้คือย้อนนะย้อนถ้าเกิดไปถามสหรัฐอเมริกา MOU สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเป็นยังไงล่ะครับ
2: เขาจะให้ภาษีเราขึ้นหรือเปล่าคุณทรงพล
1: ไปย้อนเขาอย่างนี้MOU เนี่ยผมบอกตรงๆนะมันก็ไม่ค่อยมีผลหรอกเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญามันเป็นแค่บันทึกข้อตกลงว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้แต่ว่าข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่เกิด
2: ม
1: ันเป็นเพียงแค่การจับมือกันหลวมๆว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2: จะทำแบบนี้นะแบบนั้นนะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้เกิดเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้อง
1: ก็จะมาลงโทษอะไรก็ไม่ได้ไง
2: ครับ
1: แล้วยิ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่3เนี่ยทวีภาคีเนี่ย
2: ครับ
1: เขาก็จะคือโดยหลักแล้วนะจะมาก้าวก่ายเรื่องของการเมืองหรือว่าความมั่นคงภายในของประเทศไทยหรือกัมพูชาก็ไม่ได้
2: ครับ
1: เราก็ไม่เคยไปก้าวก่ายประเทศอื่น
2: ๆ
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละมันเป็นหลักการของชาวโลกอยู่แล้วดังนั้นคำถามคือ MOU ไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะมีผลในการลดภาษีไหมผมมองนะไม่เกี่ยว
2: ครับ
1: ไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวนะส่วนรับมือกัมพูชาในการนำประเด็นข้อพิพาทมาพูดในเวทีอังกาคือเป็นเวทีสหประชาชาติเนี่ยทุกประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะมารวมกันเวทีนี้มันจะเป็นเวทีหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีเวทีในการพูดเมกาเจรจากับทั่วโลกให้ทั่วโลกได้เห็นว่าถูกกระทำอะไรลงไปบ้างนะครับหรือว่ากำลังกระทำอะไรอยู
2: ่
1: ซึ่งเวทีนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเวทีในการฟ้องชาวโลกว่าไทยเนี่ยรังแกประเทศเขาอยู
2: ่
1: เพราะไทยเป็นประเทศใหญ่เขาเป็นประเทศเล็กยุทโธปกรณ์เขาสู้ไทยไม่ได้เขาอาจจะพูดในแนวนี
2: ้
1: นะครับซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะบางทีเขาก็รุกรานเราก่อนเขาก็ยิงมาก่อน
2: ครับ
1: เราก็มีการป้องกันตัวเองในสันติวิธีนะครับเขาเรียกว่าพอได้สัดส่วนนะครับเขาเลยบอกว่านายกไทยนะครับยืนยันว่าไทยพร้อมรับมือกัมพูชาหากนำข้อพิพาทชายแดนเนี่ยมาพูดบนเวทีอังกา81นะครับเพราะท่านนายกก็มีทีมไทยแลนด์ไปด้วยนะฮะแล้วก็คนสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคุณเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่เคยได้ไปแสดงวิสัยเอาไปแสดงเขาเรียกว่าให้ความเห็นไปแล้วนะครับในเวที UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโต้กัมพูชาไปแล้วล่ะตรงนี้ก็ไม่กังวลครับพักสักครู่ครับ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับหลายจังหวัดในประเทศไทยเร่งปรับตัวกันทุกจังหวัดนะครับแล้วก็หนึ่งในพื้นที่ที่เป็นโมเดลต้นแบบระดับประเทศและเพิ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมไปนะครับนั่นก็คือสระบุรีแซนบ็อกซ์ครับสระบุรีแซนบ็อกซ์คืออะไรนะครับและทำไมถึงได้รับรางวัลอันเลอค่านี้นะครับพูดคุยกันเลยครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับท่านบัญชาชวรินทร์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
9: ครับครับสวัสดีครับคุณสมพรชูเวศกับคุณณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีคุณผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทุกท่านครับผมครับ
2: ครับท่านผู้ว่าครับพูดถึงในเรื่องของโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับในส่วนนี้มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงครับท่าน
9: ครับที่มาที่ไปนะครับก็เกิดขึ้นจากเวทีการประชุม ESG Symposium 2023นะครับหรือ2566ก็มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับ CEO บริษัทชั้นนำของประเทศแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับที่สมาชิกแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็มาระดมสมองกันครับว่าเราเนี่ยจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขณะเดียวกันก็พร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรก็มีการเสนอจนกระทั่งได้แนวคิดว่าต้องร่วมเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำครับผมแล้วก็โดยใช้ พื้นที่สระบุรีนะครับเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำหรือเรียกว่าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับผมครับเพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อรวบรวมปัญหานะครับข้อจำกัดโอกาสต่างๆปัจจัยความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการดำเนินการเนี่ยแล้วก็ได้มาแล้วก็ร่วมปัญหาทางแนวทางแก้ไขนะครับถอดบทเรียนแล้วก็ขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้ขยายผลไปพื้นที่อื่นครับผมครับ
1: ครับครับ
9: สระบุรีที่สำคัญก็คือที่สำคัญก็จะรู้อยู่แล้วว่าสระบุรีเนี่ยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ซับซ้อนนะครับมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรอุตสาหกรรมหนักการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญในการที่จะทำการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ซับซ้อนกับจังหวัดอื่นที่สำคัญก็คือมีการปล่อยก๊าซสูงมากเป็นอันดับ3นะครับของประเทศอันก็เป็นที่มาที่ไปที่ได้คัดเลือกสระบุรีเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์กับผมครับ
1: ครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์มีกลไกหรือรูปแบบในการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับ
9: ครับกลไกในการทำงานของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบของเขาเรียกว่า 4P นะครับก็คือ Public Private นะครับ People Partnership พูดง่ายๆก็คือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ที่เราเรียกว่าแอเรียเบนนะครับซึ่งหัวใจสำคัญคือวิธีการทำงานนั่นคือเราไม่สามารถที่จะทำหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับในเรื่องนี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้หันมามีเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันได้รับประโยชน์เฉลี่ยสุขร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับผมครับ
2: ครับแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ล่ะครับในความสำเร็จของโครงการนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้เนี่ยมีความสำเร็จใดๆบ้างแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้เนี่ยจะต่อยอดยังไงครับ
9: ครับในเรื่องของตัวนี้นะครับตัวอย่างผลสัมฤทธิ์เนี่ยพอเราทำงานไปปั๊บเนี่ยนะครับทีมสระบุรีแฟนบ็อกซ์ก็พบว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันทำประเด็นเรื่องนึงเนี่ยมันทำเรื่องเดียวมันได้หลายเรื่องก็เลยเป็นหลักคิดที่แนวทางการทำงานของทีมสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับก็คือทำเรื่องเดียวได้หลายเรื่องแล้วก็มันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแต่โครงการเพื่อลดคาร์บอนเท่านั้นครับแต่ขยายไปสู่กิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่นั่นก็คือทำให้อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติที่เราทำมาในเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลเรื่องขยะเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างอาชีพได้ไหมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างไรพูดง่ายคือว่าการทำสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ต้องตอบโจทย์ว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้อะไรด้วยซึ่งผมใช้คำง่ายๆละกันว่าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ก็คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์กินได
1: ้
9: กินได้ในความหมายคือช่วยให้คุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะเขาดีขึ้นนะครับลดรายจ่ายสร้างรายได้สร้างอาชีพประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญตัวอย่างเห็นชัดๆก็ยกตัวอย่างโครงการถังขยะเปียกลดร้อนเนี่ยเราก็สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ 900,000 กว่าบาทแล้วก็ทางกรมส่งเสริมท้องถิ่นก็จัดสรรคืนสู่องค์กรท้องถิ่นสู่ชุมชนที่ทำเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือได้รางวัลด้วยนะครับและโลคาร์บอนเควินอวอร์ดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นเดียวครับได้เกิดโครงการทานขยะซึ่งมีสมาชิกร่วมถึง 120,000 คนนะครับแล้วก็สร้างรายได้กว่า 5.8 ล้านบาทก็นำเงินมาจัดสวัสดิการให้กับชุมชนที่ดำเนินการไปแล้วล่าสุดตอนนี้เราทำเรื่องโครงการจัดหาส่วนเกินฟู้ดเซอร์พัสนะครับหลักก็คือเพื่อลดในเรื่องของมีเทนเรื่องการลดร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วเราให้อาหารส่วนเกินเนี่ยสำหรับที่จะไปให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับประทานนะครับก็มูลค่าณขณะนี้ทำประมาณ 5-6 เดือนก็เกือบมูลค่าคิดจะ6ล้านกว่าบาทแล้วครับผมครับแต่สาระสำคัญที่เป็นหัวใจที่เป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการเพิ่มที่สีเขียวนะครับเป็นพื้นที่ป่าชุมชนจาก38ป่าสู่45ป่าการลดคาร์บอนเนี่ยก็คือการนอกจากลดคาร์บอนแล้วควบคู่กันคือเราต้องสับสนเรื่องการดูดซับคาร์บอนด้วยพื้นที่สีเขียวและป่าชุมชนจะทำหน้าที่ในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็การทำเรื่องนี้ก็สามารถสร้างอาชีพนะครับเสริมขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมหาป่าเรื่องของการเดินป่าเรื่องของการสร้างถ้ำทะลุถ้ำในการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเดินทะลุถ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นภาพหลักๆที่เห็นและปัจจุบันเนี่ยความเป็นสามผลสมฤทธิ์ก็คือว่าทางสำนักงานกพ.ร.เนี่ยนะครับได้เชิญสระบุรีเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ต่อเนื่องสู่เมืองคาร์บอนต่ำตามแผน National Action Plan หรือแผน NAP นะครับภายใต้แนวคิดที่จะมีสมาชิกเครือข่ายเป็น Open Corp Government Partnership นะครับดึงเข้ามาเป็นทำงานในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนของโครงการเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะ เราต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับให้เป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือต้องจับต้องได้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ
2: ครับ
9: รีแซนบ็อกกินได้ครับผมครับ
1: ครับ ท่านครับก้าวต่อไปของสระบุรีแซนบ็อกเราจะทำยังไงฮะให้จังหวัดสระบุรีเป็นต้นแบบเมืองสีเขียวในอนาคตฮะในมุมมองของท่านผู้ว่า
9: ครับมุมมองของผมคือตอนนี้คือต้องพูดต้องยอมรับว่าตอนนี้สระบุรีแซนบ็อกไกลแล้วนะครับ
1: ครับ
9: ถ้าท่านเปิดดูในของของไอ้คันมีฟอรัมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในโลกของระดับโลกครับตั้งแต่28 29 30มาเนี่ยก็นำเรื่องสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ไปเสนอขณะเดียวกันครับเราก็ต้องสิ่งที่ทำให้มันยั่งยืนและเดินต่อไปก็คือณขณะนี้เรื่องของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์หรือโลคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนละจากภาคอุตสาหกรรมหลักละแต่เป็นการทดลองเมืองที่ว่าที่มีฐานเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมหลักเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างไรนั่นก็คือโดยคนในพื้นที่มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์สำคัญนะครับที่สระบุรีแซนด์บ็อกซ์จะต้องเดินหน้าต่อไปในการดำเนินการหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเปลี่ยนสนามทดลองนะครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยสนามทดลองของการเปลี่ยนผ่านทั้งเมืองได้อย่างไรมากกว่าเป็นเพียงโครงการแค่ลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นครับผมครับ
2: ครับท่านผู้ว่ามีอะไรจะฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีรวมถึงท่านผู้ฟังไหมครับ
9: ครับก็นอกจากเรื่องสระบุรีแล้วผมขอฝากเพิ่มเติมนึงในฐานะที่ได้ออกรายการตรงนี้นะครับ ปกติเมื่อเช้าได้ดูข่าวสารแล้วก็คงจะตกใจว่ามวกเหล็กนะครับเรื่องต้องก็จริงๆสถานการณ์ยุติไปตั้งแต่วันเสาร์ก็เหลือในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปดำเนินการในการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปนะครับแล้วก็มีการตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส่วนหน้าไปช่วยคนกลุ่มเปราะบางที่อยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะครับที่ยังไม่สะดวกในการที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านครับผมครับ
2: ครับแสดงว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้คือเรียบร้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่
9: เรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเป็นสถานการณ์น้ำตัดจากภูเขาสูงนะครับลงมาสู่ที่ราบใกล้เชิงเขาแล้วก็ส่วนคลองระบายเนื่องจากมีคลองแคบมันก็ยกตัวแล้วก็ทำให้น้ำมันเทอะขึ้นมาครับผม
2: บ
9: เป็นน้ำป่านะครับมาไวไปไวครับ
1: ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบพระคุณท่านบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
9: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพลคุณนัทพลและผู้ฟังนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำนะครับไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากด้วยครับ
2: ครับไปที่อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับกับการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77นะครับซึ่งกำหนดแล้วเสร็จก็จะกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2570นี้ครับปัจจุบันตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 64% สำหรับแผนในเดือนกันยายนนะครับที่จะมีการทำงานในเดือนนี้นะครับก็มีรายละเอียด6ข้อด้วยกันนะครับงานแรกครับคือการติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยTJC ถึงหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทยนะครับส่วนงานที่2ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อลอดคลองบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสว่างคานิวาสนะครับสว่างคานิวาสสภากาชาดไทยนะครับงานที่4งานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณนะครับงานที่5งานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้านะครับถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ถึงซอยเทศบาลบางปู96 และอีกหนึ่งงานนะครับงานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดโอเพนคัทบนทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกครับตั้งแต่ซอยวิทยุการบินถึงซอยหมู่บ้านกิตินครนั่นเองนะครับซึ่งการทำงานก็จำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับแล้วก็อีก1จุดนั่นก็คือถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอา

0: สามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756คุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756หรือว่าที่เจ้าที่ความปลอดภัยคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์064-458-0975 นะครับหรือว่าที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับติดตามข่าวสารประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงการคลังนะฮะก็ออกมาเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะมียอดใช้จ่ายสะสมนะฮะ 161,000 ล้านบาทครับเตรียมนำผลดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้นะครับเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการครับวันอังคารนี้นะครับ
2: ครับ
1: ประธานการประชุมไม่ใช่ท่านนายกเพราะท่านนายกไม่อยู
2: ่ครับ
1: ก็น่าจะเป็นคุณ
2: พิพัฒน์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการหรือเปล่าร
1: องนายกรัฐมนตรี
2: ครับ
1: นะครับแน่นอนนะคุณเอกนิติยังอยู่ประเทศไทยคุณเอกนิติเนี่ยทันประภาส
2: ครับ
1: รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยช่วงนี้แหมนักข่าวบอกหาตัวยาก
2: จับตัวยากมากช่วงนี้
1: หาตัวยากเพื่อที่จะสัมภาษณ์ไงฮะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสตกลงยังไงสังเกตไหมฮะสัปดาห์ก่อนนั้น
2: อ่
1: ะนักข่าวจะได้สัมภาษณ์แค่คุณสุภจีสัมภาษณ์ท่านนายกส
2: ั
1: มภาษณ
2: ์
1: คนนั้นคนนี้คนเดียวที่ไม่ได้สัมภาษณ์คุณเอกนิติแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าต้องไปถามคุณเอกนิติว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าคุณเอกนิตินี่อยู่เซฟเฮาส์หรือเปล่า
2: น่าจะยังไม่เคาะก็เลยอยากจะพูดทีเดียวหรือเปล่า
1: พรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละก็จะรู้ชัดว่าตกลงเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะมีรายละเอียดเนี่ยในการใช้จ่ายอย่างไรเนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยพูดให้เบาใจไปก่อนก็แล้วกันว่ามีแนวโน้มว่าจะขยายนะครับว่าจะขยายระยะเวลาโครงการ2เดือน
2: ครับ
1: ตามสัญลักษณ์2นิ้วของคุณสุภจี
2: ครับ
1: นะฮะ2นิ้วของคุณสุภจีที่คนผู้สื่อข่าวไปถามคุณสุภจีว่าจะมีการขยายไห
2: ม
1: ชู2นิ้ว
2: ครับ
1: ก็น่าจะ2เดือน
2: แต่ว่าไม่ได้บอกจำนวนไงว่าเท่าไหร
1: ่2เดือนน่าจะ2เดือน2เดือนคือเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายน
2: ครับ
1: นะครับคำถามจำนวนเงินเท่าเดิมหรือไม
2: ่
1: อันนี้ผมมองฮะ
2: ครับ
1: จากประสบการณ์และสถิติอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: อาจจะน้อยกว่าเดิ
2: ม
1: แต่ก็มีนะครับเพื่อที่จะดูแลประชาชนตรงนี้ก็คือตอนนี้เรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่คุณอย่าลืมนะฮะคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังน้ำมันแพงจากปัญหาตะวันออกกลางเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยที่เราเจอหนักๆไปเนี่ยสินค้าขึ้นราคาไปรอบนึงแล้วนะครับ
2: ครับ
1: และตอนนี้น้ำมันขึ้นราคาอีกรอบนึงจะขึ้นอีกไหมครับเนี่ย
2: นั่นสิ
1: คือขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยพอน้ำมันลงเขาไม่ลง
2: ครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวจานละ50ตอนนี้เป็น60
2: ครับก็ยัง60อยู่
1: ตอนนี้
2: ลงตาม
1: ตอนนี้แบงค์พันในมือผมเนี่ยเหมือนแบงค์500ในมือผมสมัยก่อนเลยนะฮะบางคนบอกแบงค์พันเหมือนแบงค์ร้
2: อ
1: ยสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินเนี่ยที่เราถือเนี่ยในจำนวนที่เราคิดว่ามันใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงแล้วเงินหมื่นเนี่ยเหมือนเงินพัน
2: ครับ
1: เงินพันเหมือนเงินร้อย
2: ค่าเงินมันผันผวนไปแล้ว
1: ค่าเงินตอนนี้เนี่ยคือเงินเฟ้อเนี่ยข้าวของแพงค่าแรงถูกเนี่ยมันก็มาก
2: ครับ
1: นะฮะตอนนี้ก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาชะลอลดค่าครองชีพประชาชนไปก่อนนะครับต้องดูว่าหลังจากหมดไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยจะมีอะไรพลัสมาอีกหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะครับ
2: ไทยเที่ยวไทยก็เลื่อนไปแล้วนะ
1: ไทยเที่ยวไทยต้องเลื่อนเพราะว่า
2: ก็ต้องใช้นี
1: ้แทนถ้าไปคือเขามองว่าถ้ามากระตุ้นเนี่ยช่วงโลซีซันเนี่ย
2: ครับ
1: มันไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร
2: ่
1: ถ้าไปกระตุ้นช่วงไฮซีซันเมษามีนาก
2: ็
1: คือการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูปุ๊บเนี่ย มันก็อาจจะช่วยเพราะตอนนี้ยอดที่จองห้องพักเนี่ยมันไปแล้วไง
2: ครับ
1: มันเต็มแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดโครงการช่วงเดือนปีหน้าเมษาพฤษภาอะไรพวกเนี้ยมีนาเมษาพฤษภาห้องพักยังไม่เต็มผู้ประกอบการเตรียมตัว มีโครงการมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปีหน้าได
2: ้
1: นะครับช่วงต้นปีนะ
2: ครับจังหวะก็น่าจะดีกว่านะครับก็มีการเลื่อนไปแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกอย่างแน่นอน
1: ก็ยัง
2: ครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ที่เขาอะไรนะที่เขาไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่ที่เขามีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่เคยได้ในครั้งก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสแทนหรือเปล่านะคร
1: ับแล้วคนที่อุทธรณ์นี่ยังไงเนี่ยเงียบกริบเลยนะ

0: มันจะต้องยื่นหลักฐานก่อนสิ้นเดือนนี้
1: อ๋อก็ถึงสิ้นเดือนนี
0: ้ใช
1: ่โอเค
0: นะครับใครที่ได้สิทธิ์ใหม่ที่มีการเปิดเผยรายชื่อมาแล้วมีชื่อคุณอยู่เนี่ยคุณก็ต้องไปยืนยันตัวตนก่อน
1: อ๋อก็คืออุทธรณ์สิทธิ์นั่นแหละว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่
0: ม
1: ีแล้วก็ส่งหลักฐานไปนะครับส่งหลักฐานไปเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวรัฐบาลก็ออกมาบอกอีกแล้วถ้าเกิดตัวเลขเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลก็คงออกมาแถลงนะฮะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: หรือ
1: ว่าบัตรคนจนนะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข่าวเศรษฐกิจนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปติดตามการเมืองกันหน่อยนะครับจากประเด็นหัวสวนะครับหลายๆคนก็มี
1: นึกว่าจะจบแล้ว
0: ยังไม่จบครับเพราะว่าพอมีรายชื่อออกมา
1: การเมืองไง
0: เออ
1: การเมืองไม่จบง่าย
0: ๆใช่นะครับตรงนี้ก็มีการไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่มีการเผยรายชื่อผู้ที่จะมีการฟ้อง77คน
1: จะไปญี่ปุ่นอยู่แล้วก็โดนถามอีกนะ
0: ใช่นะครับไปถามในเรื่องของประเด็นนี้นะครับหัวสวคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีเรื่องหัวสวที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบในชั้นของคณะกรรมการขออภัยครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แต่ว่ายังมีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายกฎหมายระบุไว้ก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็คือสรุปคร่าวๆก็คือท่านนายกเนี่ยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของการเมืองเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายนะครับส่วนจะมีการหยิบยกในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่อทางท่านนายกไหมนั้นนะครับท่านนายกบอกว่าก็อยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่ามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างและยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างด้วยนะครับถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาทางนี้เองทางพรรคภูมิใจไทยนะครับไม่ได้มีการประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือยืนยันว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนี้อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่เคยยอมรับหรอกครับคือภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกไว้ยืนกระต่ายขาเดียวอยู่เอ้ยไม่เกี่ยวสวสีน้ำเงินเนี่ยสื่อพูดกันไปเอง
0: ครับ
1: นะฮะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าส่งไปยังศาลฎีกายังไม่ส่งไปศาลฎีกาขออภัย
0: มีรายชื่อออกมาแล้ว
1: มีรายชื่อออกมาแล้วนะครับส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อนะฮะส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เตรียมที่จะไปยื่นตรงสู่ศาลฎีกาเช่นเดียวกันคำถามทำได้ไหมยื่นตรงไปที่ศาลฎีกานะฮะเดี๋ยวไปดูศาลเขาศาลรับหรือเปล่าคือคนที่ยื่นเนี่ยก็บอกว่ามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี
0: ้
1: นะครับส่วนคนที่จะตัดสินใจรับไม่รับเนี่ยก็คือศาลฎีกานั่นแหละศาลฎีกาถ้าเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีกฎหมายอะไรให้ศาลรับหรือว่ายื่นตรงไม่ได้ศาลก็ตีตกคำร้องตรงนั้นไปนะครับติดตามกันดูนะฮะไปดูเรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการกันบ้างนะครับปกติข้าราชการใช้สิทธิ์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการก็จะใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรค
0: ครับ
1: ถ้าหน่วยงานเอกชนอะไรต่างๆพนักงานราชการก็จะใช้สิทธิ์ของประกันสังคมนะฮะซึ่งสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยก็คือนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ลูกจ้างก็จ่ายส่วนหนึ่งนะฮะแต่ของกรมบัญชีกลางเนี่ยไม่ต้องจ่ายใช่ไหมข้าราชการก็ไม่ถูกหัก
0: ใช่
1: ข้าราชการก็จะไม่ถูกหักส่วน30บาทเนี่ยประชาชนก็ไม่ถูกหักนะครับอันนี้คือ3สิทธิ์เนี่ยในการรักษาพยาบาลเนี่ยที่ถูกหยิบยกกันขึ้นมาเคยมีความคิดว่าจะเอา3กองทุนเนี้ยรวมด้วยกันนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อถกเถียงกันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสถานะเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันในการที่จะใช้สิทธิ์ถูกไหมฮะประชาชนทั่วไปคนไม่เสียภาษีก็แบบนึงนะฮะคนที่นายจ้างลูกจ้างจ่ายสมทบเนี่ยเขาก็ควรจะได้อีกแบบนึงรักษาในโรงพยาบาลเอกชนส่วนข้าราชการเนี่ยทำงานแล้วเงินเดือนอาจจะไม่มากเท่าเอกชนก
0: ็
1: ควรจะได้รับการรักษาอีกแบบนึงอันนี้ก็คือข้อถกเถียงในการที่จะไม่ให้นำ3กองทุนนี้มารวมกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะมารวมเนี่ยเขาก็ถามกันแล้วว่าคุณมองยังไงเขาก็มองกันแบบนี้และล่าสุดเนี่ยเรื่องของการแก้ไขสวัสดิการของข้าราชการแก้ไขสวัสดิการของข้าราชการว่าจะมีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาเข้าไป เขาเรียกว่า hearing ก็คือไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประชาพิจารณ์นั่นแหละว่ามีความเห็นอย่างไรคุณแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่ากรมบัญชีกลางเดินหน้าผลักดันร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลปัจจุบันผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงฮะพบว่าผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นแก้ไขในกฎหมายฉบับเดิมกำหนดว่าข้าราชการต้องใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการก่อนเป็นลำดับแรกแต่ร่างใหม่จะเปิดโอกาสให้เลือกตามความสมัครใจระหว่างสิทธิข้าราชการกับสิทธิบัตรทองเป็นการเพิ่มทางเลือกและสร้างความยืดหยุ่นให้กับข้าราชการนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการเป็นผู้กำหนดสิทธิการใช้สวัสดิการของบุคคลในครอบครัวด้วยความสมัครใจหากไม่ให้สิทธิคนในครอบครัวอาจเลือกไปใช้สิทธิ์อื่นไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมแทนก็ได้สมมุติว่าเขาไม่อยากใช้สิทธิ์ข้าราชการแต่เขาไปใช้สิทธิ์บัตรทองก็ทำได้คือเพิ่มทางเลือกเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แต่บางเรื่องบัตรทองอาจจะได้สิทธิ์ดีกว่าเป็นเสียงของข้าราชการสะท้อนมาสิทธิ์ของคนในครอบครัวก็เช่นกันข้าราชการบอกว่าอยากเป็นคนกำหนดสิทธิว่าคนนี้ให้คนนี้ไม่ให้เพราะที่ผ่านมาเคยมีกรณีไม่อยากให้สิทธิคนในครอบครัวด้วยนะครับก็คือสิทธิทางเลือกคือไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องใช้สิทธิบัตรทองสิทธิกรมบัญชีกลางแต่คุณสามารถที่จะเลือกได้คุณจะใช้สิทธิกรมบัญชีกลางหรือคุณจะใช้สิทธิบัตรทองเพราะเขาบอกว่าบางสิทธิเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมันดีกว่า
2: คือมันจะต้องบางอย่างข้าราชการก็คือต้องจ่ายเงินเองถูกต้องไหมครับแต่ว่าบางถ้าเป็นสิทธิบัตรทองเนี่ยก็คือครอบคลุม
1: เป็นผมว่าเป็นกรณีรายโรค เป็นเคสไปนะคำถามอยู่ที่ว่าถ้าเลือกแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ไห
0: ม
1: คือสมมติผมไปรักษาพยาบาลปุ๊บเอาวันนี้ผมใช้กรมบัญชีกลางเอาวันรุ่งขึ้นผมใช้บัตรทอง
2: มันจะเลือกง่าย
1: ได
2: ้
1: ไหมสลับไปสลับมาแต่ผมว่ากรมบัญชีกลางไม่ให้
2: ม
1: ั้
2: งมันต้องเลือกทีเดียวนะ
1: มันจะวุ่นวายเขาก็คือเวลาเบิกจ่ายทีอีลงตุงนางไปหมดไงอันนึงก็ไปสปสช
0: อ
1: ีกอันนึงก็มากระทรวงการคลังแล้วตกลงคุณจะเอาแบบไหนแบบนี้ภาครัฐเขาก็ปวดหัวเขาคงน่าใช้เลือกแบบใดแบบหนึ่งแต่ถ้าให้เลือก2แบบวันนี้รักษาแบบนึงอันนี้รักษาอีกแบบนึงเพื่อความคล่องเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของราชการ
2: แต่ถ้าเป็นในส่วนของกรมบัญชีกลางเนี่ยก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ไหนก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของสปสช.สิทธิ์บัตรทองอ
1: ่
2: ะก็จะต้องเป็น
1: โรงพยาบาล
2: ในเขตใดเขตหนึ่ง
1: 1กับ2อ่ะที่คุณเลือก
2: ครับ
1: 1กับ2ที่คุณเลือกส่วนใหญ่ก็คือตามภูมิลำเนา
2: แม้ว่าตอนนี้จะได้30บาทรักษาทุกที่แล้วแต่ว่าก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด
1: เป็นบางจังหวัดไม่ใช่76จังหวัดที่อยู่ครอบคลุมรักษาทุกที่ของสปสช.นะฮะอ้าวก็นั่นนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเฉยๆแต่ส่วนที่จะออกมาเป็นกฎหมายและเป็นรูปธรรมต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแม้ช่วงนี้ราชการนี่มีการปรับอะไรกันเยอะนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที
0: ่
1: นะครับลดขนาดราชการลงนะครับแล้วก็เรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลเนี่ยพออ่านดูแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: แหม
2: แต่สุดท้ายมันคือความสมัครใจคุณสมพล
1: ราชการที่รู้สึกเปลี่ยนไปเยอะก็ไม่ได้เปลี่ยนมานานเอ้าเปลี่ยนไปก็ดี
2: ครับก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไปนะครับ
1: แต่สุดท้ายเออร์ลี่ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ early retire นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคือ30กันยายนนี
1: ้ทำไมฮะ
2: early retire ของจริง
1: อ๋อเกษียณ
2: เกษียณอายุราชการ
1: ไม่ early ไม่ early 30เนี่ยคือคนที่เกษียณอายุราชการคุณพี่ๆก็จะได้พักนะฮะ
2: ครับก็พวกเรา
1: ส่วนพวกผมไม่ได้พัก
2: พวกเราก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนก็จะต้องไปตามยุคเนาะคุณสมพลเนาะ
1: ครับ
2: เรื่องพวกนี้มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว
1: คือกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมนั่นแหละ
0: ครับ
1: มัน AI มาปุ๊บเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมาย AI โดยเฉพาะเลยถูกไหม
0: ครับ
1: กำกับดูแลสื่อตอนนี้ไอ้พวก YouTube ไอ้พวกอะไรพวกเนี้ย
2: แอปต่างๆ
1: TikTok เนี่ยยังไม่มีอะไรที่มากำกับดูแล 100%
0: ครับ
1: เนี่ยแหละปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ไทย AI Passport ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ย
2: ครับก็ยังมีใช้อยู่นะ
1: มันมีเรื่องหัวสวมากั้นเนี่ยคนลืมไปหมดเลย
2: แต่ว่ายังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เพราะว่ายอดยังไม่เต็มครับ
1: อ
2: ันนี้คือความคืบหน้านะครับ
1: ครับ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนแต่ว่าช่วงเย็นยังเจอกับพวกเรา2 คนได้เหมือนเดิมในหมุนตามวันนะครับ
1: 4:00 นนะวันนี้เปลี่ยน
2: ไป3ไป3วันนี้ 4:00 นเย็น 4:00 นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
6: นายระมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโญ
7: นายมนเทียนวินิยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำนายมนเทียนกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลถึงการติดตามปัญหาโฉนดชุมชนและมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนพร้อมพิจารณารายงานพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
8: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณ

0: คนภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
2: ประกันชีวิตไปแล้วกลับมาทบทวนอีกครั้งแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงกับความต้องการคุณรู้หรือไม่ว่ายังมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ได้สิทธินี้เรียกว่าฟรีลุคพีเรียดหรือสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยระยะเวลาจะแตกต่างกันตามช่องทางที่ซื้อหากซื้อผ่านตัวแทนหรือในหน้าสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ส่วนการซื้อผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์สามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกได้ภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองดังนั้นเมื่อได้รับกรมธรรม์ควรอ่านรายละเอียดให้ครบและตรวจสอบว่ายังอยู่ในช่วงฟรีลุคพีเรียดหรือไม่

0: ุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ไม่กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

0: บนะนะประมาณนั้น
1: มาทำไมดูเด้อ

จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโรงหมอโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ร่วมกับไทย PBS Podcast และไทย PBS Radio

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรพงศิตพรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้สุริพรทำหน้าที่พร้อมกับแพทย์หญิงกิตติยาศรีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละเจอกันวันนี้เบาๆสักเรื่องนึง แต่ว่าเบาๆของเราเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยสาระเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะเราจะดูแลกันไปถึงพระสงฆ์เลยกันเลยทีเดียวเรื่องของการถวายสังฆทานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปวัดเลยค่ะ New Normal
2: ใช่วัดก็ไม่รับนะคะไม่ใช่เราไม่ไปอย่างเดียว วัดก็ไม่อยากให้เราไป
1: ใช่ใช่แต่อะแต่ว่าเวลาที่เราไปถวายสังฆทานที่วัดเนี่ยอันนี้ที่เจอบ่อยๆเป็นชุดสังฆทานที่เตรียมเอาไว้แล้วนะก็สะดวกสบายแหละเอาจริงๆนะสำหรับในคนยุคใหม่เนาะที่แบบบางทีอาจจะไม่ได้ไปซื้อชุดสังฆทานเองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปที่วัดเนี่ยแน่นอนมีตรงจุดนี้ไว้คอยบริการสำหรับพุทธศาสนิกชนแต่ในเรื่องการถวายสังฆทานวันนี้เรามาเรียนรู้กันหน่อยดีไหมคะว่าความหมายโดยแท้ของการถวายสังฆทานนั้นคืออะไร
2: ค่ะการถวายสังฆทานเนี่ยเป็นการถวายจตุปัจจัยหรือสิ่งของต่างๆแก่พระสงฆ์แบบไม่เฉพาะเจาะจง
1: ค่ะ
2: เพิ่งรู้เพิ่งทราบนะน้องลี
1: เจาะจง
2: ส่วนใหญ่เราก็อาจจะเจาะจงหรือเปล่าเนาะเป็นแบบไม่เจาะจงนะคะไม่ระบุว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดนะโดยสิ่งที่นำไปถวายเนี่ยจะถวายแก่ตัวแทนคณะสงฆ์โดยพระสงฆ์หนึ่งรูปเป็นผู้รับหรือถวายแก่หมู่สงฆ์ก็ได้โดยสิ่งของนั้นเนี่ยจะถูกจัดเก็บรวมกันไว้แล้วก็พระสงฆ์ทุกรูปในวัดเนี่ยรวมถึงสามเณรเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม
1: ค่ะ
2: หรือเมื่อพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ได้รับสิ่งของต่างๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปให้พระสงฆ์รูปอื่นตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งของเหล่านั้นที่เราถวายเนี่ยได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ทั้งมวล
1: ค่ะ
2: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามเจตนาของผู้ถวายแล้วเช่นนั้นเราจึงเรียกว่าสังฆทานค่ะ
1: นี่คือความหมายนั่นเองไม่ได้เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเนาะ
2: ใช
1: ่แต่ก็เป็นที่นิยมนะส่วนใหญ่ก็ถ้าไปวัดก็ต้องมีถวายสังฆทานด้วย
2: ใช่แต่ว่าเราเฉพาะเจาะจงไหม
1: ไม
2: ่ทีเดียวไม่ใช่ไหม
1: ใช่ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
2: ก็ถูกแล้ว
1: ทำไมต้องถวายสังฆทาน
2: ค่ะเพราะว่าคนไทยเนาะนับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเวลาในช่วงเทศกาลวันสำคัญทั้งหลายเนี่ยการทำอะไรบ้างคนไทยเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมนะหรือว่าการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะเป็นวัฒนธรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมานานและสมัยนี้อาจจะน้อยลงหน่อยนะคะแต่ว่าการถวายสังฆทานเนี่ยที่คนนิยมเนื่องจากอะไรเนื่องจากเชื่อกันว่าทำแล้วได้ผลบุญมากเวลาเรามีเคราะห์มีโศกมีโรคมีภัยเนี่ยนึกถึงสังฆทานก่อนเลย
1: ใช
2: ่เราต้องไปถวายสังฆทานแล้
1: ว
2: อะไรแบบเนี้ย
1: เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าช่วงนั้นมีความรู้สึกว่าโอ๊ยป่วยบ่อย ของรีก็จะจัดหาเป็นชุดสังฆทานที่เป็นชุดยา
2: ชุดยา
1: ช่วงนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของแบบเอ้ยอยากสอบอยากเรียนหรืออะไรอย่างงี้ก็จะเป็นชุดเครื่องเขียน
2: ว่าดีโอ้ทำบุญหวังบุญ
1: มีเจาะไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะจงให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งแต่เจาะจงผล
2: จงของเราผลของเราใช่ไหม
1: ประมาณนี้
2: เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังฆทานเนี่ยเราคิดว่าทำแล้วได้ผลบุญมากอาจจะจริงนะแต่ว่าเราจะต้องเตรียมสิ่งของที่จะถวายใช่ไหมแล
1: ้
2: วก็ไปหาวัดที่เราเนี่ยบางคนก็ปฏิบัติธรรมอะไรอยู่นะปฏิบัติอยู่หรือวัดที่ตนเองศรัทธาเนี่ยแล้วก็ไปเรียนท่านเจ้าอาวาสว่าต้องการถวายสังฆทานท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งมารับสังฆทานหรือว่าเราเตรียมของไปเลยไปถึงวัดปุ๊บเจอพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทานเลยก็ได
1: ้
2: อันนั้นก็ถือว่าไม่เฉพาะเจาะจงถูกไหม
1: ใช
2: ่คราวนี้ นอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเวลาเราของที่จะถวายเนี่ยก็ตามปัจจัยที่เรามีนะอย่าให้เราเดือดร้อนเพราะเราทำบุญให้ตามกำลังของเรา
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็การถวายสังฆทานเนี่ยอาจจะทำเพื่อตนเองหรือว่า อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้
1: อ๋อเขามีนะให้เขียนเป็นชื่อแล้วก็
2: ใช่
1: เผากระดาษเล็กๆนั้นด้วยอะไรเงี้ยที่บางวัดที่ทำอะนะ
2: ใช่นอกจากนี้ถ้าต้องการให้เกิดบุญให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญเนี่ยควรจะต้องเกิดจากจิตอันเป็นกุศลของเราด้วยน
1: ะ
2: ให้ใช้ปัจจัยที่ได้มาจากความสุจริตของเรานะมีความตั้งใจแล้วก็ปรารถนาดีที่จะทนุบำรุงศาสนาเพื่อจะดูแลพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เพื่อพระสงฆ์ท่านจะได้เผยแผ่และสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป อยู่ที่ความตั้งใจของเราด้วย
1: ค่ะ
2: นะ
1: คือเชื่อว่าทุกคนที่ไปวัดทำบุญจะถวายสังฆทานหรือไม่ก็ตามแล้วรูปแบบไหนก็ตามอ่ะจิตใจคือต้องอยากทำอยู่แล้วจ
2: ิ
1: ตใจดีอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าบางทีการจะถวายเรื่องทายทานต่างๆเหล่านี้หรือสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
2: ค่ะ
1: ก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ว่าแบบเหมาะสมไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ย
2: ก็มีคนถามมาว่าบอกว่าเฮ้ยจะทำที่บ้านคนเป็นที่บ้านหรือเป็นที่วัดเนาะถวายสังฆทานเนี่ยตอบว่าได้ทั้งสองนะอย่างบางคนใช่ไหมบางครอบครัวนิมนต์ไม่ใช่ยุคโควิดนะนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านเนี้ยก็ถวายสังฆทานที่บ้านก็ได้นะหรือเราไปทำบุญที่วัดก็ถวายสังฆทานที่วัดก็ได
1: ้ค่ะแต่เราก็ต้องเลือกด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะทีนี้มีคนถามมาอีกว่าเอ๊ะเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยทานแตกต่างจากสังฆทานไหมน้องลีเพิ่งรู
1: ้
2: เราก็เคยได้ยินเนาะในข่าวนะเวลาเขาพูดอ่ะถวายเครื่องไทยธรรมเราไม่เคยสังเกตนะสามคำนี้
1: ใช่จะไป
2: มีว่ามัน
1: เป็นคำว่าสังฆทานหมด
2: อ่ะใช่ไหมคราวนี้อ่ะรวมๆนะทั้งสามคำเนี่ยก็คือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ที่เราจะถวายพระเนี่ยก็มีสิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมอาหารเครื่องนุ่งห่มด้วยนะยารักษาโรครวมถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับความจำเป็นต่อการอยู่อาศัยของพระ
1: อ๋อ
2: ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: นำมาเตรียมไว้ถวายพระสงฆ์ตามพิธีทางศาสนาพุทธนะก็ใช้ในการทำบุญบำเพ็ญกุศลในโอกาสพิธีต่างๆเช่นทำบุญบ้านทำบุญบริษัทงานบวชงานมงคลสมรสพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ล่วงลับงานสวดอภิธรรมงานชาปนกิจเราก็จะเตรียมชุดสังฆทานหรือเครื่องไทยธรรมคราวนี้ เรามาพูดอีกทีว่าถ้าเราพูดถึงเครื่องไทยธรรมเนี่ยอาจจะเฉพาะเจาะจงให้กับพระสงฆ์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนาอาจจะเรียกได้ว่าถวายเครื่องไทยธรรมนะ
1: ฮะ
2: ส่วนถวายเครื่องถวายสังฆทานเนี่ยต้องเป็นชุดสังฆทานคำว่าสังฆทานเฉยๆเนี่ยน่าจะเป็นระบุว่า เป็นการรูปแบบของการนำสิ่งของมาถวายพระน้องลีนึกออกไหมถ้าของที่เรานำไปเนี่ยเรียกชุดสังฆทานชุดไทยธรรม
1: ค่ะ
2: ชุดไทยทานแต่คำว่าสังฆทานล้วนๆเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบของการนำสิ่งของไปถวายพระสงฆ
1: ์เพราะว่าถ้าสังเกตชุดสังฆทานแล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างของหลายๆสิ่ง
2: ค่ะ
1: อยู่ในชุดนั้นเลยเหมือนรวมกัน
2: คราวนี้ถามน้องลีเวลาทำสังฆทานอะไปซื้อถังเหลืองสังฆทานถังเหลืองอ่ะเรียกง่ายๆตามภาษาชาวบ้านหรือไปซื้อเองซื้อของ
1: เมื่อก่อนเลยซื้อถังเหลืองจะไปตามร้านหรือว่าตามตลาดเนี่ยที่มีขายแล้วเราก็ดูว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างแตกต่างกันออกไป
2: ใช่
1: แต่ถามว่ารู้ไหมว่าใต้ถังมีอะไรไหมไม่ได้รู้หรอกรู้แต่ว่าอ๋อโชว์ข้างบนเนี่ยน
2: ะ
1: ที่เขาซีลไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: ใช่
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นถ้าเจ็บป่วยเยอะหน่อยก็เอาเป็นชุด
2: ยาซะหน่อยยาแปะไว
1: ้ชุดดูยาหรือว่าถ้าทั่วไปไม่ได้มีอะไรก็ชุดสังฆทานทั่วไปแต่หลังๆมาเนี่ยจะเริ่มพอเริ่มเลือกหมาเขาเรียกอะไรนะเลือกมากขึ้นน่ะเลือกชุดสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่ เลือกมากขึ้นดูมากขึ้นไม่ได้เน้นเรื่องของราคาแล้ว
2: ค่ะ
1: ไปเน้นเรื่องของผลิตภัณฑ
2: ์จะดูลิสต์ที่เขาแปะไว้ใช่ไหมคะแผ่นกระดาษอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ว่ามีอะไรไหม
2: ใช่
1: แบบหลากหลายไหม
2: ถามน้องลีเคยไปซื้อชนิดที่ว่าเลือกของเองเลยเลือกจะต้องมีสมมติยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่อาหารอะไรบ้างแล้วก็เอามาจัดเองหรือยังไงไหมเคยไหม
1: เคยค่ะ
2: เ
1: คยคิดไม่ใช่เคยคิดเคยทำแบบนั้น
2: ค่ะ
1: แล้วก็หยิบแบบบานปลายมาก
2: ไม่นะน้องลี
1: เอาทุกอย่างเลย
2: ถูกป่าไม่เอาทุกอย่าง
1: ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็ดีเฮ้ยอันนี้ก็ดีเฮ้ยมีร่มด้วยมีรองเท้าแตะด้วย
2: อ๋อ
1: พอคือพอมันไปเห็นเยอะๆอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าของทุกอย่างต้องใช้หมดเลยประมาณนั้น
2: ก็คงไม่ต้องจะทุกอย่างเพราะว่าพระท่านก็คงมีบางอย่างอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้จะไม่เน้นถังไม่เน้นแบบพวกแบบที่เอาไปแล้วไปกองอยู่เยอะๆอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่คราวนี้คิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือซื้ออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แต่ขี้เกียจเอาไปจัดเองอ่
1: ะ
2: การจัดเองนี่มันลำบากอ่ะน้องเรียไปจัดยังไงอ่ะสมมติถ้าซื้อแบบเมื่อตะกี้ที่พูดเนี้ย
1: ของรีจะซื้อเป็นคล้ายๆกล่องข้าวอะค่ะกล่องพลาสติกที่มีฝาด้วยอะ
2: ค่ะ
1: เพราะคำนึงถึงว่าพอเอาของจากข้างในออกแล้วเนี่ยก็จะเอากล่องนั้นไปใช้ประโยชน์ได
2: ้
1: ถังน่าจะเยอะแล้วแหละอะไรเงี้ยถาเทิร์ดอะไรพวกนี้น่าจะเยอะแล้วแหละ
2: ใช่
1: ก็เลยซื้อเป็นเหมือนกล่องข้าว
2: แล้วก
1: ็เอาข้าวสารห่อเล็กๆใส่เข้าไปหรืออาจจะแบบมีสบู่มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้แยกประเภทอีกนะข่าวสารก็อยู่ในนั้นสบู่ยาสีฟันก็อยู่ใน
2: ใช่
1: ในกล่องนั้นแล้ว
2: อันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะคราวนี้มีบางห้างนะที่เคยไปทำบุญเองเนี่ยคือเราซื้อภาชนะคือถังก็คือถังอย่างเดียวหรือตะกร้าอะไรก็ได้มันอาจจะถูกกว่าถังที่มีฝาปิดราคาจะถูกกว่าแน่นอนเสร็จแล้วเราสมมติว่าทุกอย่างที่เราอยากได้เนี่ยเราซื้อไปมีบางห้างเนี่ยพอเราชำระเงินเรียบร้อยเนี่ยเราเข็นเข้าไปใหม่เนี่ยเขาจะห่อซีลพลาสติกให้อย่างดีเลยไม่บอกว่าห้างไหนไม่รู้ทุกห้างหรือเปล่า
1: อ
2: ีตรงที่เขาซิลตะกร้าผลไม้อะไรพวกนั้นเขาทำแบบ
1: ให้เรา
2: ฟันนี่แล้วก็ตั้งใจทำมากเหมือนกับเขาได้ร่วมทำบุญกับเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วตอนแรกเราแค่ไปเลือกของ
2: ใช่ค่ะ
1: เรายังไม่ได้จัดเป็นแพ็ค
2: ไม่เขาจัดสวยกับเราอีก
1: อ
2: ย่างเงี้ย
1: หลังๆก็เริ่มไม่ค่อยจะประณีตเหมือนกันนะคะจะใช้แต่ว่าเลือกเฉพาะที่แบบใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก
2: ็
1: หิ้วไปทั้งถุงอะค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ไปทั้งถุงเลยอย่างนั้นประมาณนั้นนะแต่ของข้างในต้องแบบเลือกแต่ก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เลือกเนี่ยที่จะให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้เนี่ยของดีที่เคยเลือกเนี่ยจะตรงกับที่คุณหมอจะมาเล่าให้ฟังหรือเปล่าเพราะว่าที่เราคุยเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่ามาเลือกสังฆทานอย่างเดียวนะแต่เลือก

0: คุณผู้ฟังครับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการกินอาหารที่เหมาะสมตามวัยและมีความรอบรู้ด้านโภชนาการจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับและวันนี้มี12วิธีในการจัดอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุคือ 1. จัดอาหารให้ครบ5กลุ่มคือข้าวแป้งผักผลไม้เนื้อสัตว์นมและผลิตภัณฑ์นมโดยจัดให้มีความหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสม 2. เลือกข้าวไม่ขัดสีเป็นหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนวุ้นเส้น 3. เลือกปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วเมล็ดแห้งมาปรุงประกอบอาหารเป็นประจำ 4. จัดเมนูผักให้มีความหลากหลายสีและสลับชนิดกันไป 5. จัดผลไม้รสไม่หวานจัดวันละ 1-3 ส่วนก็คือผลไม้1ส่วนประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำ 6. จัดนมรสจืดวันละ 1-2 แก้วและจัดอาหารประเภทแหล่งแคลเซียมเช่นปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้แข็ง 7. หั่นอาหารเป็นชิ้นขนาดเล็กทำให้อ่อนนุ่มด้วยการต้มนึ่งลวกเพื่อง่ายต่อการเคี้ยวและการย่อยนะครับ 8. กรณีที่กินมื้อหลักได้ไม่เพียงพอก็อาจจะจัดให้กินครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งแบ่งเป็นมื้อย่อยๆวันละ 5-6 มื้อ 9. ลดการปรุงอาหารรสจัดหวานมันเค็มใช้สมุนไพรในการเพิ่มรสชาติลดหรือเลี่ยงอาหารหมักดองอาหารแปรรูป 10. ปรุงอาหารสุกใหม่เน้นลวกต้มนึ่งอบจัดเมนูผักและแกงกะทิแต่พอควรแต่ให้เลี่ยงอาหารทอดนะครับ 11. ให้ดื่มน้ำสะอาดวันละ8แก้วเลี่ยงเครื่องดื่มชากาแฟในช่วงเย็นถึงค่ำและ12นะครับลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกำลังครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
1: PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราม
3: าติดตามกันต่อค่ะถึงช่วงนี้ไฮไลท์เลยทีเดียวนะคะชุดสังฆทานที่เราจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของพระบ้างนะคะว่าเออเราควรจะถวายท่านแบบไหนดีอันนี้เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะแต่โดยภาพรวมนะคะการจะเลือกสิ่งของเนี่ยเพื่อใช้เป็นใส่ในชุดสังฆทานเนี่ยแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงดีต่อสุขภาพพระสงฆ์ด้วยเนี่ย
4: ค่ะคราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยชุดสังฆทานมันก็จะเป็นอาหารแห้งกับอาหารสำเร็จรูปถูกไหมคะเราก็ไม่ได้อาหารสดไปไว้ในชุดสังฆทานใช่ไหมก็จะเป็นข้าวสารน้ำพริกแห้งไข่เค็มนะคะอาหารกระป๋องอาจจะมีโจ๊กนะเดี๋ยวนี้ครับโจ๊กหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะที่เป็นถ้วยเรียบร้อยซึ่งสามารถเก็บได้เก็บไว้ได้นานนะพระสงฆ์ก็นำมาฉันในกรณีที่ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้หรือว่าทางวัดเนี่ยสามารถที่นำไปส่งต่อให้กับคนที่ขาดแคลนอาหารได้ต่อไปอีกนะคะส่วนเครื่องดื่มเนี่ยน้ำเปล่านมกล่องเครื่องดื่มพร้อมชงเครื่องดื่มปรุงสำเร็จรูปชนิดผงน้ำผลไม้นมนะคะอาจจะเป็นชนิดหวานน้อยพร่องมันเนยหรือว่านมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมน้องลีมีการวิจัยในปี2559คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศประมาณแสนกว่ารายพบว่าโรคที่ป่วยมากที่สุดนะของพระสงฆ์และเนเอ้ยพระสงฆ์แล้วกัน
3: ค
4: ือความดันเบาหวานนะคะจากสถิติข้อมูลที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์ปี2560เนี่ยมีพระสงฆ์อาพาธเข้ารักษาด้วยโรคไขมันในเลือดสูงความดันสูงเบาหวานโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานนะเช่นโรคตาจอประสาทตาเสื่อมไตเสื่อมไตวายอัมพฤกษ์อัมพาตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าพฤติกรรมก็เกิดจากอะไรอ่ะฉันอาหาร
3: ค่ะ
4: ที่ญาติโยม
3: เอามาถวาย
4: นำไปถวายเป็นอะไรที่อาหารที่ผิดหลักโภชนาการเพราะว่าคนถวายก็อยากให้พระสงฆ์ท่านฉันของที่เต็มที่ใช่ไหมเน้นรสชาติหวานมันเค็มกะทิเต็มที่ประมาณนี้พระท่านก็ปฏิเสธไม่ได
3: ้
4: นะคะแล้วนอกจากนั้นพระเนี่ยก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะออกกำลังกายได้นะก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3: เนี่ยแหละ เพราะแบบนี้แหละ

0: เลยทำให้เวลาที่แบบจะใส่บาตรจะถวายสังฆทานนี่จะเลือกเยอะขึ้น
1: ใช่
0: ถวายสัง
1: เอออ
0: ย่างตักบาตรก็จะเป็นแบบเลือกกับข้าวเป็นแกงจืด
1: ใช่
0: อาจจะผัดผักแต่ก็ต้องดูด้วยว่าน้ำมันเยิ้มไหม
1: ใช
0: ่หลายอย่างมาก
1: ไม่งั้นสมัยก่อนก็จะนิยมแกงกะทิกะทิข้น
0: ๆมันก็
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ได้รสชาติ
1: หมูสามชั้นมา
0: โอ้โห
1: เพราะนั้นควรจะต้องเลือกอาหารคุณภาพนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงน้ำตาลสูงนะเพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อพระภิกษุสงฆ์ในระยะยาว
0: โอ้อย่างพวกเครื่องดื่มสำเร็จรูปอะค่ะเอออะไรที่เอาไปชงอะ
1: ฮะ
0: น้ำตาลมันหวานมากนะ
1: หวาน
0: จริงๆใช่ๆขนาดเราซื้อดื่มเองเนี่ยไปชงเองเนี่ยยังแบบ
1: พวกทรีนวันนะฮะพวกทีนวันเนี่ยค่อนข้างจะใช้น้ำตาลแล้วก็หวานแต่ว่ามีบางยี่ห้อออกมาเหมือนกันนะที่อาจจะน้ำตาลน้อยหน่อยหรืออะไรยังไงนะคะ
0: อันนี้อาจจะ
1: ต้องดูนิดนึง
0: เผื่อว่าถ้าเกิดใครอยากจะจัดชุดสังฆทานเองก็เลือกผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่มันแบบพร่องมันเนยหรือว่าอาจจะน้ำตาล 0% หรืออะไรก็ว่าไปเนา
1: ะ
0: หรือจะเป็นน้ำตาลอื่นทดแทนก็ได้เพราะว่าเวลาที่ท่านฉันไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ท่านก็เลือกไม่ได้อีกแหละท่านก็ต้องฉันตามที่มี
1: ใช่
0: แล้วก็ออกกำลังกายท่านก็ไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้อีก
1: ค่ะ
0: โอ้เพราะฉะนั้นเอาแหละจัดชุดใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างของลีที่แม้ทั้งชุดสังฆทานยา
1: เมื่อกี้น้องลีสนใจมากสังฆทานยาสังฆทานยานี่ก็ต้องเลือกดีๆนะคะเพราะว่าถ้าไปซื้ออย่างที่ตามห้างหรือร้านสังฆภัณฑ์หรืออะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: ก็ดูในเรื่องของเขาทำขายกล่องนั้นมันขี้ฝุ่นเยอะหรือเปล่าทำวางขายมานานหรือยังแดดส่องไหมนะคะบางคนโอ้โหวางไว้หน้าร้านแดดร้อนเลย
0: ะ
1: นะคะใส่ในกล่องพลาสติกซะมิดชิดเลยนะซึ่งมันอับแล้วร้อนนี่ยามันเสื่อมอายุนะ
0: ค่ะ
1: นะคะต้องดูดีๆหรือว่าถ้าดันนั่นจริงๆเนี่ยอาจจะไปปรึกษาเภสัชนะ
0: คะ
1: ดูว่าเราต้องการจัดสังฆทานยานะยาที่จำเป็นส่วนใหญ่จะมีอะไรมั่งส่วนใหญ่เขาจะจัดในยาชุดตำราหลวงนะหรือว่ายาอะไรเด่ะ
0: ยาสามัญประจำบ้าน
1: ยาสามัญประจำบ้านให้นะคะอันเนี้ยสังฆทานยาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมน้องลีก็เพื่อให้พระสงฆ์ท่านดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: นะหรือว่าหลายๆองค์ในวัดน่ะด้วยตัวเองได้เบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้
0: ค่ะ
1: นะคะอาจจะตอนนั้นยังไม่ต้องไปหาหมออาจจะมีชุดทำผงทำแพ้อะไรอย่างนี
0: ้
1: ด้วย
0: สำคัญเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วก็อาจจะเป็นพวกพอรงพาราอะไรว่าไป
1: ใช
0: ่นะยาแก้
1: จริงจริงถ้าเรารู้จักกับพระหรือที่วัดหรือยังไงอาจจะถามความจำเป็นของวัดว่าวัดนี้ต้องการยาส่วนใหญ่เป็นยังไงอะไรอย่างนี
0: ้
1: อาจจะมียาแก้แพ้ไว้สัก100 เม็ดยาพาราไว
0: ้ค่ะ
1: 100 เม็ดนี้นะคะเอาไว้เผื่อใครเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ก็พระท่านก็เลือกรับประทานเอา
0: คือก็
1: ต้อง
0: ดูเวลาเราซื้อไปเนี่ยต้องดูวันที่ผลิตด้วยเนาะ
1: วันใช่
0: ยาบาง
1: วันผลิตยังไม่เท่าวันหมดอายุวันหมดอายุเนี่ยจริงๆเนี่ยตามหลักเขาบอกว่า6 เดือนนะ
0: น้อย
1: ค่ะหมอว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำบางทีอ่ะถังสังฆทานอ่ะท่านพระท่านยังไม่ได้แกะเป็นหลายเดือนเลยเมื่อแกะที่หมดอายุหมดแล้ว
0: ไม่ทันสังเกตเ
1: ลยไม่ทัน
0: ยาไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่แต่ยาในกลุ่มของพวกยาพาราเนี่ยหมดอายุนาน3 ปี 5 ปีไปดูสิไปดูฉลากยาสินานหมดอายุ
0: แล้วอย่าง
1: พวกคอฟเฟนอะไรอย่างงี้ก็ไม
0: ่
1: ค่อนข้างนานอยู
0: ่แต่
1: ยาแก้อักเสบอะไม่ควร
0: ใช่ไหม
1: ไม่ควรถวาย
0: เอาแบบยาพื้นเบสิกทั่วไป
1: ใช่
0: ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรอย่างเง
1: ี้ยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ยาแก้ไอ
0: ยาแดงทำแผล
1: ยาทำแผล
0: พลาสเตอร์
1: จะทำแผลอะไรแบบนี
0: ้อะไรนะคะแอลกอฮอล
1: ์
0: น้ำเกลืออะไรว่าไปแต่ว่า ถ้าอย่างยาหยอดตาเนี่ยด้วยความที่ต้องแช่ด้วยตัวเองแล้วก็เปิดใช้ได้ครั้งเดียวทุกทีเลยไม่เข้าใจ
1: ไม่ควรไม่ควร
0: อันนี้
1: อันนั้นค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงไป
0: ไม่ควรที่สามารถใช้ได้ทุกรูป
1: ที่สามารถใช้ได้ตอนนี้ควรถวายอะไรรู้ไหม
0: อะไรคะ
1: นอกจากยาแมสผ้า
0: อ๋ออันนี้ลีทำบ่อย
1: เออ
0: ลีซื้อสั่งเขาเลยแหละ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีในชุดเนี่ยเป็นแมสผ้าเลยสีจีวรเลยแล้วก็เป็นแบบซักได้หลายครั้งนะคะไม่ใช่แบบว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะใช้ได้หลายครั้งแล้วในห่อเนี่ยก็จะมีเจลแอลกอฮอล
1: ์
0: ล้างมือเป็นขวดอยู่ในนั้นด้วยซื้อสั่งไซส์ใหญ่เลยจะได้แบบท่านเอาไว้ล้างมือแล้วก็มีเป็นอะไรอีกอันหนึ่งเป็นซองเล็กๆสักอย่างหนึ่งดิจำไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่ในชุดแล้วพอไปวัดปุ๊บดิก็จะเอาไปแบบ10ห่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ถวาย
1: อันนี้ก็ดีด
0: ี
1: มากเลยของสมัยนี
0: ้ใช่จำเป็นแล้วน้องถือว่า
1: คราวนี้ถ้าอาจจะถวายของเพื่อส่วนรวมในวัดเนี่ยอาจจะแอลกอฮอล์ไปสัก10ขวดเลย 70% แอลกอฮอล
0: ์
1: นะที่ซื้อไอ้ขวดพ่นๆไปให้ด้วยขวดละ20บาทเอง10บาท20บาทเอาให้ท่านไว้พ่นนู่นพ่นนี
0: ่ไปแบ่งใช้ได
1: ้พวกไฮเตอร์พวกอะไรพวกนี้เอาไว้ทำความสะอาด
0: ค่ะได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะตอนนี้ไม่ได้หลายๆที่หลายๆพื้นที่ก็ไม่ได้จะอนุญาตให้ไปอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ท่านก็ยังต้องทำความสะอาดวัดดูแลวัดอยู่ดีเลยเนาะ
1: ใช่
0: อย
1: ่
0: างเงี้ยก็จะได้แบบสบายใจ
1: ค่ะ
0: หลายอย่างก็อันนี้เป็นส่วนที่เราต้องระมัดระวังด้วยนะเนื่องด้วยก็จริงๆมีอีกหลายอย่างที่เราต้องรู้เหมือนกันนะในชุดสังฆทานอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหมอมีอะไรจะเสริมไหมอีกนิดนึงก็ได
1: ้ไม่รู้หรือเปล่าว่ากฎหมายมีข้อกำหนดให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะคะสินค้าควบคุมฉลาก
0: ใช่
1: ท่านผู้ฟังต้องทราบไว้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะต้องมีแสดงฉลากของสินค้าเป็นข้อความให้เห็นชัดเจนระบุว่าเป็นชุดสังฆทานระบุขนาดปริมาณน้ำหนักวันหมดอายุชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตวันเดือนปีที่บรรจุวันเดือนปีที่หมดอายุอะไรต้องละเอียดชัดเจน
0: ค่ะ
1: เพราะเป็นสินค้าควบคุมนะคะ
0: ค่ะอันนี้สำคัญอันนี้เราต้องดูด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไปซื้อเอาอย่างเดียว
1: ใช่
0: เราก็ต้องดูด้วยว่ามีองค์ประกอบครบไหม
1: ค่ะ
0: หรือถ้าจะเอาแบบตัวเองอยากจะเลือกเฉพาะบางอย่าง
1: ก็แต่ว่าน้องลีรู้เปล่าในเน็ตอ่ะมันมีสินค้าสังฆทานเนี่ยหน้าสวยสวยงามอ่ะไปดูสิแล้วมีเฉพาะคนวันจันทร์วันอังคารวันพุธจะมีโบตามสิคือท่านก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยเอาจริง
0: ๆได้
1: เข้าไปดูสิ
0: น่าสนใจเดี๋ยวนี้ก็มีธุรกิจแบบนี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่น่าสนใจมากลองดูแต่เราเชื่อมั่นว่าทุกคนต้องเลือกของดีในการถวายพระอยู่แล้วนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณหมอกิตติยาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 17:00 น.ของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายโดยทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเตรียมความพร้อมระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูฝน
6: นายกิตติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการรับมือฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากทั้งนี้ได้เร่งกักเก็บและสูบน้ำให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้งพร้อมผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลาจัดทำแผนบริหารการจ่ายน้ำรวมถึงมาตรการเผชิญเหตุหากประสบอุทกภัยก็พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอพร้อมส่งจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดจนการวางแผนซักซ้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
8: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

ที่เราออกเดินทางทุกธุรกิจที่เริ่มต้นทำงานและทุกชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าล้วนมีพลังงานเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนปตท.มุ่งพัฒนาพลังงานอย่างมั่นคงควบคู่การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยปตท.พลังที่ขับเคลื่อนวันนี้เพื่ออนาคตที่ดี

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริตสวัสดีค่ะพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2ในวันนี้จะนำเสนอเทปในรายการ NBT มีคำตอบซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาในประเด็นความท้าทายและแนวทางการพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุคปัจจุบันโดยท่านพลเอกจิระโกมุทพงศ์กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 1. สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและดัชนีรับรู้การทุจริตหรือ CPI 2. สถิติเรื่องร้องเรียนและการไต่สวนของปปท. 3. ความแตกต่างระหว่างการทุจริตและการประพฤติมิชอบขอเชิญรับชมค่ะ
2: คุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ MBT มีคำตอบค่ะรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:05 น.ถึง11:55 น.โดยประมาณนะคะที่ฉันทิชาสุริธรรมค่ะว่าด้วยเรื่องราวของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนี่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่คลาสสิกและนับวันเนี่ยมันจะมีในหลากหลายมิติมากนะคะที่สมมติว่าถ้าเราตรวจจับจุดนี้มันก็จะมีการเบี่ยงไปหลีกเลี่ยงไปหรือว่าหลบให้พ้นเพื่อที่จะให้พ้นจากเรื่องของการเอาผิดได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมประชาชนไทยเท่านั้นแต่ว่ายังเกิดขึ้นในหน่วยงานรัฐอีกด้วยจึงมีหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาก็คือตัวย่อคือปปท.ค่ะแต่ชื่อเต็มของเขาก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปท.หน่วยงานนี้ไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงทบวงใดนะคะแล้วก็ไม่ได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าขึ้นตรงเลยกับท่านนายกรัฐมนตรีภารกิจก็คือเกี่ยวข้องกับงานทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆที่ปปท.ดูแลอยู่ทั้งการคอร์รัปชันของไทยความท้าทายมันมีมากมายเหลือเกินในสังคมยุคปัจจุบันนี้แล้วก็แนวทางต่างๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันจากทางด้านตัวแทนของสำนักงานปปท.ท่านนี้นะคะคือท่านพลเอกจิระโกมุทพงศ์กรรมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
2: ต้องสวัสดีท่านจิระนะคะแล้วก็ต้องถามท่านเลยค่ะว่าบริบทของเรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชันสถานการณ์ปัจจุบันนี้ดูเหมือนไม่ได้ลดลงไปเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะ
3: นะครับ
2: ท่านเล่าให้ฟังได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: ได้ครับการทุจริตเนี่ยจะส่งผลกระทบนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็การพัฒนาประเทศแม้จะมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะแต่เรายุคนี้สังคมแล้วก็เทคโนโลยีมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยรูปแบบการทุจริตก็ยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับดังนั้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยจะต้องก้าวให้ทันแล้วก็มีความโปร่งใสแล้วก็ประชาชนเชื่อมั่นนะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: เชิญค่ะ
3: ตอนนี้ถ้าจะพูดต่อไปอีกนิดนึงนะครับก็ขออนุญาตนำกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับที่พระองค์มีพระดำรัสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตอยู่นะครับจะขอตามประกาศสั้นๆนะครับตอนนี้ข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านเนี่ยก็นำความโทมนัสสุดอะไรต่อประสบนิกรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะการสูญเสียเนี่ยไม่ใช่เป็นข่าวร้ายที่เรารับรู้แต่เป็นความอาดูลสุดประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของคนทั้งชาติเลยนะครับพระองค์ท่านเป็นที่รักและเคารพเทิดทูนของประชาชนเปี่ยมเมตตาพระบิดาสามารถและก็พระจริยวัตรยศงดงามมากนะครับเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรนะครับในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์นะครับพระองค์ท่านเนี่ยเป็นทั้งเจ้าหญิงนักกฎหมายแล้วก็เป็นเจ้าฟ้านักการทูตเลยนะครับ พระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระปิชาสามารถในด้านกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมขับเคลื่อนบทบาทของประเทศไทยนะครับในเวทีระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการทุจริตพระองค์เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนนะครับการดำเนินงานของสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศชื่อย่อว่า IACA ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและก็ศักยภาพของบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริตต่างทั่วโลกเลยนะครับโดยเมื่อวันที่29และก็30พฤศจิกายน2555และกรุงเวียนนานะครับสาธารณรัฐออสเตรียพระองค์ทรงรับเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งภาคีสมัยที่1ของ IACA และทรงได้รับเลือกจากที่ประชุมท่านดำรงตำแหน่งรองประธานสมัชชาแห่งภาคีสมัยที่1ในฐานะผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียและก็แปซิฟิกนะครับในโอกาสนี้พระองค์ได้มีพระดำรัสว่านะครับแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าในการต่อต้านการทุจริตนะครับจะเป็นกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญในการต่อสู้กับการทุจริตแต่ความสำเร็จของการอนุวัติการตามอนุสัญญาดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐภาคีในการพัฒนากฎหมายสถาบันและก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและก็เท่าทันต่อรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็นับเป็นพระดำรัสที่เป็นปัจจุบันมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับพระองค์เป็นผู้ประสานความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้ากับการทูตพหุภาคีได้อย่างลงตัวที่สุดเลยนะครับปัญหาการทุจริตเนี่ยเราจะมีตัววัดการทุจริตที่เขาเรียกว่าค่า CPI
2: ค
3: ือ Corruption Perception Index นะครับเป็นดัชนีชี้วัดความรักปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งจัดด้วยองค์โดยองค์กรเขาเรียกว่าองค์กรอิสระระดับชาติเป็นองค์กรโปร่งใสนานาชาติที่เรียกว่า Transparency นะครับ International นะครับมีเครือข่ายทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกเลยนะครับปีที่ผ่านมาปี2568นะฮะไทยได้คะแนน33คะแนนจาก100คะแนนเต็มนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่116นะครับจาก180ประเทศทั่วโลกนับว่าอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันเราได้คะแนนอยู่34 35 36 37ได้แค่นี้เองที่สูงสุดคือ37เมื่อปี2560น
2: ะครับ
3: ไม่เคยเกิน40คะแนนเลยเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับ
2: ไม่ทราบว่าก็คือความโปร่งใสจะน้อยถูกไหมคะ
3: ใช่ไม่ทราบว่าชีวิตผมจะได้เห็นประเทศไทยได้40คะแนนหรือเปล่า
2: หวังใจค่ะหวังใจนี่คือดัชนี CPI ที่ชี้วัดในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นซ
3: ึ่
2: งดูเหมือนที่ผ่านมาเราจะทำได้เป็นที่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่แต่เราเรียงลำดับได้ใช่ไหมคะว่าชาติชั้นนำของโลกนี
3: ้
2: คือประเทศไหนที่ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับคะท่าน
3: อันดับหนึ่งนะครับก็เป็นแถวยุโรปมาเลยได้89คะแนนคือเป็นประเทศเดนมาร์กอันดับ2ฟินแลนด์88คะแนนอันดับ3ดีหน่อยครับเป็นประเทศอาเซียนเราเอง
2: ค
3: ือประเทศสิงคโปร์ได้84คะแนนครับแต่ของไทยลงไปซะที่116เลยได้แค่33คะแนนในอาเซียนมีอยู่10ประเทศเราได้อันดับ7นะครับเราได้อันดับ7
2: ค่ะ
3: เรานำอยู่3ประเทศเอง
2: ดูเหมือนได้อันดับ7ก็มีจาก10ประเทศแต่ว่าจริงๆก็คืออยู่ที่7
3: ใช่เราชนะแค่3ประเทศนั้นเอง
2: ค่ะ
3: ก็เป็นที่น่า
2: จริงๆ
3: เราต้องพัฒนาขึ้นเยอะๆเลย
2: ค่ะมันมีเหตุผลไหมคะท่านอันนี้เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเหมือนผู้ใหญ่เล่าให้หนูฟังนะว่าในบริบทประมาณนี้ค่ะทำไมเราถึงทำได้น้อยกว่าเขาเยอะจนเป็นที่น่าสังเกตขนาดนั้นแล้วทำไมยุโรปเขาถึงรักษาดัชนีเขาได้ค่อนข้างที่จะมาตรฐานเอาในความเข้าใจง่ายๆที่ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับการบอกเล่ามาหรือความน่าจะเป็นท่านลองวิเคราะห์ในมุมมองท่านได้ไหมคะ
3: ก็อาจจะเป็นว่าชาวยุโรปเนี่ยนะเขา ประเทศเขาเจริญนะครับความแตกต่างระหว่างชนชั้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีเลยเขาก็เลยไม่ค่อยมีความอยากจะได้สิ่งที่เขาไม่ควรจะได้นะครับในขณะที่ประเทศของเราหรือประเทศที่ค่อนข้างยากจนมีความแตกต่างกันระหว่างชนชั้นเยอะความรวยความจนนะครับแต่คนจนก็อยากจะได้เงินแต่คนมีเงินอยู่แล้วก็ไม่พอก็อยากจะได้คืบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้นมา
2: เท่าที่ทราบมาไม่รู้พอจะแลกเปลี่ยนกับท่านได้ไหมคือฝั่งของยุโรปเนี่ยนะคะเขาจะเป็นสไตล์คือรัฐสวัสดิการใช่ไหมคะคือส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างมีการศึกษาที่ดีโอเคเก็บภาษีสูงจากคนที่มีฐานะที่ดีใช่ไหมคะประชากรทั่วไปในระดับกลางๆก็จะรับการดูแลค่อนข้างทั่วถึงและเขาก็เหมือนกับความทะเยอทะยานเขาค่อนข้างจะ average กันนะคะไม่ค่อยมีใครที่จะ
3: เขาม
2: ี
3: เงินด้วยเขามีเงินก็สามารถที่จะให้สวัสดิการต่อข้าราชการด้วยของประชาชนด้วยในสิ่งที่ดีนะครับ
2: ค่ะแล้วก็
3: รักษาพยาบาลอะไรต่ออะไรก็ให้ได้ดีหมดเลย
2: ด
3: ู
2: แลหมดเลย
3: นะครับ
2: นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือในแง่ของค่านิยมเขาจะค่อนข้างยึดถือความเท่าเทียมกันและดูไม่ได้ตื่นเต้นกับการอยากได้อยากมีอยากเป็นเท่าที่สังเกตนะคะโดยเฉพาะพอท่านเนมชื่อประเทศอย่างเดนมาร์กฟินแลนด์นี่โอ้เรารู้เลยพวกนี้รับสวัสดิการสูงคนสงบประชาชนเขามีมายด์เซ็ตที่ค่อนข้างที่จะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเรียบง่าย
3: รวมทั้งสิงคโปร์ของอาเซียนของเราใช่ไหมครับ
2: สิงคโปร์นี่จะค่อนข้างเข้าใจในแง่ของความเป๊ะ ความเป๊ะคือถ้าทำอะไรผิดหน่อยนี่เอาจริงมากกฎกติกามารยาทคือสมมตินะคะมันอาจจะไม่มีหรือยังมีอยู่ก็ไม่รู้นะตัดนิ้วคือตัดนิ้วอะค่ะใช่ไหมคะท่านที่เมืองสะอาด
3: จริงๆอย่าอะไรก็ต้องระมัดระวังเลย
2: ใช่ไหมคะ
3: ไม่กล้าทำ
2: ค่ะนั่นก็คือความเด็ดขาด
3: แซงชั่นเขาเยอะเขาเคร่งครัดผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ
2: ประเทศเขาเล็กด้วยนะคะท่านพูดถึงการเป็นหับของเขากับการจัดการมันก็อาจจะครอบคลุมได้ง่ายด้วยนะคะพร้อมประชากรกติกาเข้มงวดมันก็ครอบคลุมได้ดีขึ้นทีนี้พอดัชนีชี้วัดของเราเป็นประมาณนี้ค่ะเรามีทิศทางยังไงไหมคะว่าจะจัดการเก็บสถิติต่อเนื่องและจะทำยังไงให้มันดีขึ้นมาบ้างคะ
3: ก็เราก็พยายามจะร่วมกับภาคเอกชนนะครับภาครัฐบาลด้วยภาคเอกชนด้วยมาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะต่อต้านการทุจริตเมื่อเดือนมีนาคมเราก็เชิญกกล.นะครับกกล.ที่ประกอบด้วยสมาคมธนาคารนะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้ารวมทั้งองค์กรต่อต้านการทุจริตเข้ามาคุยสัมมนากันว่าเราจะร่วมมือร่วมใจกันยังไง
2: แล้วก็มีประเด็นของการจัดเก็บสถิติคดีต่างๆซึ่งระหว่างนี้ถ้าหากว่าท่านมีข้อมูลเพิ่มก็สามารถเสริมได้ค่ะ
3: ได้ครับ
2: อยากเพิ่มเติมอะไรในส่วนนี้ไหมคะ
3: เอาเรื่องคดีเลยใช่ไหมครับ
2: ก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะ
3: ได้นะครับสถิติคดีเนี่ยเราก็ไปสำรวจมานะครับเมื่อปีงบประมาณ2569ตั้งแต่ตุลาคมมาจนถึงกุมภาพันธ์69นะครับก็มีการร้องเรียนเข้ามานะฮะร้องเรียนมาจังหวัดอะไรมากที่สุดนะครับจังหวัดอะไรมากที่สุดจังหวัดนี่รวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับทั้งที่กรุงเทพไม่ได้เป็นจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
2: รูปแบบพิเศษ
3: นะครับคล้ายๆกับพัทยา
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ถือว่าเป็นจังหวัดกันแล้วกันก็ปรากฏว่าที่กรุงเทพมหานครมีการร้องเรียนเข้ามาเยอะเลยนะครับ262เรื่อง
2: 262
3: แค่เดือนกุมภานะฮะนี่มัน
2: สถิติ
3: มิถุนาไปแล้วนะครับรองลงมาก็นครสวรรค์นะครับ75เรื่อง
2: รองลงมาเป็นตัวส้มนะคะเป็นอุบลนะชลบุรีก็ไม่เบานะทีนี้ที่เป็นกรุงเทพเยอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเข้าถึงการแจ้งเบาะแสง่ายไหมคะ
3: ใช
2: ่แล้วก็นครสวรรค์ก็น่าจะเป็นจังหวัดใหญ่ในส่วนของหัวเมืองทางเหนือ
3: แล้วก็
2: ภาคกลางตอนบน
3: ประชาชนก็เยอะใช่ไหมครับก
2: ็
3: สามารถที่จะทำผิดอะไรกันเยอะแยะไปหมดร้องเรียนกัน
2: ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดเจริญนะคะนครสวรรค์ก็ภาคกลางตอนบนอุดรธานีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือหัวเมืองอีสานเลยนะคะ
3: นครสวรรค์อุดรธานีชลบุรีเลี้ยงกันมาเลยนะครับ
2: ชลบุรีก็เจริญค
3: ่ะนี่ก็ผ่านเร็วๆแล้วกันนะครับก็สถิติของคณะกรรมการปปชในเรื่องการไต่สวนเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีสถิติเข้ามาตั้งแต่ปี2555จนถึงกุมภาพันธ์69นะครับ มีสถิติไต่สวนเบื้องต้นทั้งหมด 42,000 เรื่องเศษนะครับ 42,000 เรื่องเศษไต่สวนเบื้องต้นเนี่ยก็มันก็คือมีการไปร้องเรียนมีการได้รับบัตรสนเทศมาแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้มันจะตั้งอนุกรรมการไต่สวนอีกขั้นหนึ่งไหมเป็นการเบื้องต้นเฉย
2: ๆ
3: พอการเบื้องต้นนักศึกษาก็ไปสอบมาแล้วเออเรื่องนี้มีน่าจะทุจริตนะนะครับก็ขึ้นบอร์ดก็อ้าวเห็นด้วยมีทุจริตก็เราส่งไปปปช.
2: ค่ะ
3: แต่ท่านนักศึกษาบอกว่าไม่มีเรื่องทุจริตเลยแล้วบอร์ดเห็นชอบเรื่องนั้นยุติลงไปเลยไม่ต้องส่งไปปปช.นะครับคือบอร์ดอาจจะเห็นตรงข้ามกับนักศึกษาก็ได้นะคร
2: ับ ค่ะรับไว้ก่อน
3: ครับเรามีเรื่องที่เรารับไว้ไต่สวนทั้งหมดก็ 8,000 เรื่องเสร็จ
2: ครับ
3: ไม่รับไว้ไต่สวนก็ 20,000 เรื่อง
2: ถ้าไม่รับนี่
3: บางทีก็เป็นการกันแกล้งกันก็มีอ๋อ
2: เพราะเรารู้ว่าอันนี้มันดูตื้นเขินไปหน่อยก็ไม่ได้รับ
3: พอใกล้ๆจะมีการปรับย้ายใกล้ๆจะสิ้นปีก็ประมาณจะเป็นอธิบดีจะขึ้นเป็นปลัดอะไรมันก็ร้องเรียนเข้ามามันก็เลยนะครับเยอะหน่อย
2: ค่ะ
3: แล้วมีเรื่องส่งไปปปช.นะครับก็10,000เรื่องเสร็จ
2: โอ้ทำไมมีเยอะคะ
3: ครับพอดีเรื่องที่เรามาร้องเรียนแล้วมันเป็นการทุจริตเราต้องส่งปปช.ทุกเรื่องส่วนปปช.จะมอบหมายให้ปปท.ทำหรือไม่ก็เป็นเรื่องของปปช.ครับปปช.ก็อาจจะทำเองให้ตำรวจทำให้ DSI ทำอันนั้นก็ได
2: ้
3: ส่งพนักงานสอบสวนก็เป็นคดีอาญาที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตก็ส่งพนักงานสอบสวนไปมีตรวจสอบเพิ่มเติมส่งตำรวจไป 1,200 เรื่องตรวจสอบเพิ่มเติมคือให้ข้อมูลมายังไม่เคลียร์แล้วก็ต้องให้ก็ไปไต่สวนประเด็นนี้เพิ่มเติมมานะอะไรนะ 1,500 เรื่องนะครับรวมแล้วก็ 42,000 เรื่องแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังเข้าสู่การพิจารณาของปปท.กี่เรื่องล่
2: ะ
3: เร
2: ื่
3: องที่รับไว้ไต่สวนก็ 8,200 เรื่องตามที่เรียนให้ทราบเรื่องไม่รับไว้ไต่สวนก็ 20,000 เรื่องเมื่อกี้นะครับที่ผ่านได้
2: รวมกันแล้วก็ 40,000 กว่าเรื่องก็ไม่ได้น้อยเลยนะ
3: ใช่ในทั้งหมด 8,100 เรื่องที่เรารับไว้ไต่สวนเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งก็คือชี้มูลความผิดอาญาแล้วก็วินัยร้ายแรงไป 3,600 เรื่องนะครับชี้มูลความผิดไปเลยให้ยุติเรื่องก็มี 2,300 เรื่องการยุติเรื่องอาจจะเป็นปปท.ก็ทำไปแล้วปปช.ก็ทำแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องยุติเรื่องเหมือนกันแต่ซ้ำซ้อนกันนะครับส่งคณะกรรมการปปช.ก็286เรื่องอันนี้ส่งพนักงานสอบสวนไต่สวนเพิ่มเติมอันนี้ก็อันเดียวกันนะครับ
2: ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมามากที่สุด5อันดับ
3: อันนี้น่าสนใจถึง
2: แดงๆนี่คือ
3: นะครับคดีประพฤติมิชอบนะครับประพฤติมิชอบเป็นจำนวนที่เขาร้องเรียนมาตั้ง889เรื่องนะครับคดีประพฤติมิชอบเนี่ยเนื่องจากกฎหมายใหม่เรามีผลวันครับใช้วันที่19กุมภาพันธ์2568มีร้องเรียนมา800กว่าเรื่องเลยท่านเองอันนี้เป็นกฎหมายใหม่เพิ่งทำปีที่แล้วนี่เองนะครับแต่ร้องเรียนมาเยอะมากเรื่องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตเทียบได้กับมาตรา157อาญานะครับ106เรื่องเรื่องทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างมันมีกฎหมายเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอยู่อันนี้เป็นเรื่องทุจริตประพฤติในเรื่องการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว90เรื่องชั้นพนักงานเรียกรับสินบนเทียบได้กับกฎหมายอาญามาตรา149ก็46เรื่องเรื่องทุจริตเบียดบังทรัพย์นะครับตามมาตรา147ก็44เรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มา
2: ท่านศิลาค่ะมันจะมีประเด็นของเรื่องทุจริตแล้วก็ประพฤติไม่ชอบสองคำนี้เราต้องนิยามต่างกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับประพฤติไม่ชอบไอ้ทุจริตเนี่ยมันมีความเขาใช้คำจำกัดความไว้เลยนะครับทุจริตบอกว่าทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยเขาบอกเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติพฤติการที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีหน้าที่นะครับหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่ออะไรเพื่อแสวงหาประโยชน์นะครับที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวน
2: ะ
3: อาจจะได้ตัวเอง จะขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเสียเงินอะไรอันนี้ก็ถือเป็นการทุจริตละนอกจากนั้นก็ยังมีการกระทำที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่การความผิดต่อตำแหน่งยุติธรรมนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องทุจริตต่อหน้าที่เลยแต่ประพฤติไม่ชอบเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าทุจริตต่อหน้าที่เป็นความการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งอะไรนั้นไม่ปฏิบัติโดยไม่เรื่องไม่มีการทุจริต
2: ค่ะ
3: แล้วก็การกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ไม่รวมถึงการทุจริตอันนี้เป็นการประพฤติมิชอบอย่างเช่นกินเหล้าในที่ทำงานอย่างเงี้ยผิดทั้งกฎหมายอาญาเลยนะพรบสุราหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ผิดวินัยด้วยอันนี้ไม่มีเรื่องทุจริตเลยใช่ไหมเป็นประพฤติมิชอบอันนี้เป็นตัวอย่าง
2: จำเป็นไหมคะว่าคำว่าทุจริตนี่ต้องมีเรื่องเม็ดเงินมาเกี่ยวข้องอ่ะ
3: ไม่ต้องอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้เพื่อตัวเองจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยนะฮะก็เลยทำไปเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่เอาเงินมาให้ฉันอย่างเดียวเรื่องนั้นอ่ะอันนั้นจะถือเป็นทุจริตบางคนมองว่าไม่ได้เสียเงินอะไรทำไมต้องเป็นทุจริตแต่เพื่อประโยชน์ของตัวเองตำแหน่งตัวเองก็ได้สูงขึ้น
2: ค่ะ
3: ครับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องของนิยามของทุจริตกับประพฤติมิชอบซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของ
3: เอาคดีตัวอย่างเลยไหม
2: ได้ค่ะ
3: คดีตัวอย่างในการจัดซื้อจัดจ้างนะ
2: ค่ะ
3: ที่เราเจอบ่อยๆก็เรื่องควบคุมงานก่อสร้างนะครับการตรวจรับพัสดุมีผู้ควบคุมงานอยู่2รายนะครับก็ลงชื่อทั้งที่ผู้รับจ้างเนี่ยทำงานไม่เป็นไปตามรูปแบบงานจ้างเลยนะครับแต่กลับละเว้นไม่รายงานเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแบบแปลนให้มันเป็นไปตามที่ตัวเองตรวจไปแก้ไขทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผู้ควบคุมงานทำอย่างนี้แล้วก็รายงานให้ผู้ตรวจกรรมการตรวจการจ้างทราบนะครับว่าเป็นความจริงทั้งที่กรรมการตรวจการจ้างก็รู้ว่ามันไม่จริงนะครับอันนี้ก็คือการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสวนสาธารณะนะครับกรรมการก็ชี้มูลปปท.ชี้มูล157เป็นเรื่องทั่วไปเลยถ้าทุจริตคุณเข้า157แล้วก็ยังเข้าเรื่องรับรองเอกสารแมนเท็จตามมาตรา162นะครับอันนี้ลงโทษไปเรียบร้อยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอันนี้ภาคตะวันออกก็เรียกรับเงินจากบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเพื่อให้ค่าน้ำมันตัวเองไปดูเดือนละ10,000ถึง15,000นะครับต้องมาให้เขานะเดือนละ10,000ละ15,000ก็สุดท้ายขอแสนหนึ่ง okay. บริษัทก็ให้ไปนะครับเราก็ชี้มูลไปละเรียบร้อยตามมาตรา149 157นะครับเราสารพิพากษาจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญานะครับแล้วก็บริษัทนี้ก็โดนด้วยเป็นผู้สนับสนุน
2: บริษัทโดนด้วยคนทำโดนด้วย
3: ไม่ได้ชี้มูลบริษัทนะเราก็ชี้มูลบริษัทด้วยมาช่วยสนับสนุน
2: ไม่ได้รอลงอาญา
3: ใช
2: ่ครับค่ะหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
3: ว้าวหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนห้ามจับใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: อยู่แค่นี้ฮะ1,2,3,4,5
2: ไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมคะแค่โยกตำแหน่ง
3: ก็อันดับหนึ่งก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น323เรื่องนะครับจนถึงกุมภาที่ปี69นะครับอันดับ2ก็ทรงมหาดไทย200เรื่องอันดับ3สำนักงานตำรวจแห่งชาติ201เรื่อง4กระทรวงศึกษาธิการ130เรื่อง5กระทรวงสาธารณสุข79เรื่องนะครับก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะว่าเขาดูแลคนทั่วประเทศเลยสัมผัสกับประชาชนทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับ
2: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่มีเรื่องเยอะเลยนะคะ
3: เยอะครับ
2: เป็นเพราะว่าการทุจริตอาจจะดูเหมือนง่ายไหม
3: ใช่
2: เพราะว
3: ่
2: าอยู่พื้นที่ไกลหน่อย
3: เขาก็ทำกันมาเยอะตั้งนานแล้วทำไมมาเอาผิดเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเอารถหลวงไปใช้การส่วนตัวอย่างนี้ก็ผิดละ
2: ก็ถือว่าผิดถ้ามีคนแจ้งก็คือผิดใช่ไหมคะ
3: อันนี้ก็เห็นใจก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยเพราะว่าสัมผัสกับประชาชนเยอะนะครับ
2: ถ้าสมมติไม่มีคนแจ้งปปท.ลงไปเองได้ไหมคะ
3: อ๋อปปท.ลงไปเองได้ครับท่านบางทีเราก็เห็นเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลน
2: ะ
3: อย่างผมเคยไปภาคใต้ก็ไปลงคุยกับผู้บริหารก็บอกถนนสายเนี้ยเขาจะขออนุมัติวงเงิน 4,900,000 แล้วก็อีกอันหนึ่งวงเงิน 4,800,000 แล้วก็ต่อไปอีกก็ 4,700,000 แล้วขออนุมัติวันเดียวกันผู้ชนะก็คือคนเดียวกันมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องแบ่งซื้อแบ่งจ้างตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างทำไม่ได้แล้วก็แนะนำเขาอย่าทำอย่างนี้อันนี้ก็ดีก็ทำให้เขารู้ตัวว่าเขาจะกำลังจะทำความผิดแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นการป้องกันอันนี้นะครับแล้วก็ลงไปให้ความรู้กับเขา
2: ได้ค่ะเดี๋ยวดบเบรกกันสักครู่นึงนะคะพักกันก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้เรื่องของภาพรวมและหาว่าปปช.ทำงานอย่างไรแล้วก็ธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้แล้วก็มีส่วนในการเข้าไปดูแลรวมถึงก็ไปมีดัชนีชี้วัดแล้วก็ป้องกันป้องปรามจัดเก็บสถิติเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกับอีกหลายมุมมองที่น่าสนใจของหน่วยงานนี้ค่ะสำนักงานปปช.สักครู่ค่ะ

0: ้งเบาะแสร้องเรียนโทรสายด่วน1206หรือแจ้งสำนักงานปปท.เขต2โทร033-004-537-8
1: ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นในหลากหลายนิยามละนะคะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลแต่เรื่องของการทุจริตก็ยังเยอะมากอยู่ค่ะยังคุมไม่อยู่เท่าไหร่หน่วยงานที่ดูแลกำกับนี่เยอะไหมคะท่าน
2: ครับก็จะเห็นได้ว่าคดีเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตทั้งที่เรามีหน่วยงานที่ดูแลกำกับดูแลเยอะมากเช่นกันนะครับเช่นปปช.ปปท.DSI นะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับสำนักงานสิทธิมนุษยชนอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งศาลยุติธรรมศาลทหารด้วยนะครับมันก็ทำไมการทุจริตยังมีให้เห็นอยู่เกลื่อนไปนะครับอันนี้เราคงต้องมาร่วมด้วยช่วยกันและช่วยกันต่อต้านการทุจริตให้สำเร็จนะครับ
1: แล้วก็มาถึงเรื่องของแนวทางการจัดการเกี่ยวกับคดีทุจริตตอนนี้ปปท.มีมาตรการเข้าไปดูแลเข้าไปจัดการได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมคะบทบาทที่ได้รับมา
2: ครับก็การปฏิบัติของปปท.เราเนี่ยครับโดยเฉพาะคณะกรรมการแล้วก็มีหลักอยู่5คำขวัญ นะครับที่เราทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับคืองานบริหารงานคดีนำเทคโนโลยีตรวจสอบสร้างความชอบธรรมในสังคมอบรมและป้องปรามติดตามพัฒนากฎหมายนะครับทั้ง5อย่างเราจะแยกการพิจารณาดำเนินบริหารคดีอย่างไรนะครับการบริหารคดีอย่างไรเนี่ยแล้วก็มันเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับเป็นวงกว้างเลยที่จะต้องสร้างให้สังคมเราเนี่ยให้มันเกิดความเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นนะครับมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับปัจจุบันกรอบแนวคิดของเราอันนี้เรื่องบริหารงานคดีเราก็จะมีกลุ่มบุคคลสำคัญอยู่5กลุ่มที่เราจะให้ความสำคัญอย่างเช่นกลุ่ม1กลุ่มผู้เสียหายนะครับเราทำอะไรบ้างกลุ่มผู้เสียหายก็ผู้เสียหายเนี่ยเราก็อยากให้เขามีการแจ้งเบาะแสนะครับที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ผลรวดเร็วนะครับโดยเราให้ร้องเรียนกันง่ายขึ้นแล้วตอนนี้เรามีทั้งสายด่วนมี15ช่องทาง10สายด่วน1206นะครับ
1: ค่ะ
2: บัตรสนเทศก็ได
1: ้
2: จดหมายใส่ลงชื่อก็ได
1: ้
2: นะครับแล้วก็ www.pacc ก็ได้นะครับหรือ walk in เข้ามาก็ได้นะครับที่ปปท.เรามีอยู่9เขต11จังหวัดทั่วประเทศนะครับพอดีเขต4เรามีทั้งขอนแก่นแล้วก็ทั้งสกลนคร
1: ก็เป็นช่องทางที่ร้องเรียนง่ายๆเลย
2: ใช่ร้องเรียนไปได้เลยนะครับเราจะมีหลักประกันความมั่นใจว่าข้อมูลที่ไปร้องเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเผยนะครับเปิดเผยไม่ได้เลยผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาพยานเนี่ยเราเปิดเผยไม่ได้
1: ไม่ต้องกลัว
2: ที่ได้รับความเสียหายนะครับเท่าชี้แนะให้ปปท.ทราบเราจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับ
1: มีเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยให้คนแจ้งด้วย
2: มีเร
1: ื่
2: องการคุ้มครองความปลอดภัยเรื่องคุ้มครองพยานนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับคือการคุ้มครองพยานเนี่ยตัวเองก็กลัวเหมือนกันว่าไปเป็นพยานเขาเดี๋ยวฝ่ายผู้ถูกร้องเรียนมันจะมาเอาชีวิตเราซะหรือไม่ก็จะมาเอาทรัพย์สินเงินทองเรานะครับการที่เราคุ้มครองเราคุ้มครองยังไงก็จัดเจ้าพนักงานเป็นชุดคุ้มครองนะครับความปลอดภัยให้แก่พยานให้แก่ชีวิต
1: เลยค่ะ
2: แล้วก็จัดให้อยู่ในสถานที่เหมาะสมนะคร
1: ับ
2: ที่เหมาะสมแล้วก็ต้องปกปิดแล้วก็รักษาความลับให้กับผู้ถูกกล่าวให้ผู้กล่าวหาด้วยเขาจะได้มาชี้แจงนะครับกล่าวหาคนที่ทำให้เขาทุจริตจริงนะครับ
1: ต้องอำนวยความสะดวกเรื่องของงานคดีด้วยใช่ไหมคะ
2: มีการอำนวยความสะดวกด้วยนะครับเราก็จะเดินทางไปสอบเขาตามสถานที่เขาอยู่จังหวัดชลบุรีเราก็จะเดินทางไปชลบุรีนะครับเราก็นัดที่กันจะไม่ได้ไปชุมไม่ได้สอบปากคำในที่ลับนะครับเราก็จะเอาส่วนราชการของจังหวัดชลบุรีแล้วให้เขามาสอบใกล้ๆเขาไม่ต้องเข้ากรุงเทพ
1: ฯ
2: นะคร
1: ับ
2: อันนี้เราก็เป็นอำนวยความสะดวกเขาแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับถ้าปปท.มีมติวินิจฉัยว่าเขาเนี่ย กระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิดเนี่ยเขาสามารถดูข้อมูลข่าวสารได้นะครับให้เขามีความสบายใจนะครับแล้วก็ให้โอกาสนำพยานหลักฐานใหม่เข้าสู่การพิจารณาได้กลุ่มที่สองผู้ถูกร้องเรียนผู้ร่วมกระทำความผิดเราจะคุ้มครองเขานะครับคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาด้วยนักสืบนี่ต้องทำอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับ
1: ทีนี้ก็ต้องดูเรื่องของหลักประกันความเป็นธรรมและกรอบเวลาด้วยนะคะที่ชัดเจน
2: หลักประกันของความเป็นธรรมก็คือไม่ใช่รับฟังข้อเท็จจริงที่เป็นเฉพาะโทษนะครับของผู้ถูกกล่าวหาเราต้องฟังผู้ถูกเรียนเขาอาจจะมีเรื่องเป็นคุณเขาก็ได้เราจะได้มาชั่งน้ำหนักกันว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับ
1: ถ้ากลุ่มผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ถูกกล่าวหารวมถึงผู้ร่วมกระทำความผิดกลุ่มนี้เขามีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษยังไงได้บ้างไหมคะในกรณีที่เราต้องไปสอบสวนข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะ
2: คือระยะเวลานะก่อนระยะเวลาเราก็กฎหมายมาแล้วเรามาออกคำสั่งภายในทำงานให้มันรวดเร็วนะครับอย่างเช่นพอเราได้รับคำเป็นคำร้องนะครับเข้ามาเราก็เริ่มไต่สวนเลยในเรียกว่าไต่สวนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเนี่ยนักสืบต้องทำให้เสร็จภายใน60วันนะครับ60วันต้องแล้วเสร็จแต่ถ้าภายใน60วันคุณไม่แล้วเสร็จคุณต้องขอขยายระยะเวลาจากผู้อำนวยการคุณขยายได้อีก60วัน
1: อ๋อค่ะ
2: นะครับยังไม่เสร็จอีกเรื่องบางทีมันเรื่องพยานไปร้อยๆคนก็มีก็ขอขยายต่อเลขาธิการปปท.อีกได้อีก60วันนะครับ
1: แต่ก็ต้องถูกตรวจสอบการทำงานโดยคณะกรรมการปปท.ด้วยนะคะ
2: พอเลขา60วันก็ไม่เสร็จอีกทำไงอ่ะก็ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปท.เลยเขาก็ย้ายได้อีกนะครับ
1: อ
2: ันนี้เรากำหนดวันไว้เลยไม่ใช่คุณมาปล่อยทิ้งไว้เป็นปีๆปล่อยให้มันล่วงเลยไปอันนี้ไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องตรงนี้เราไต่สวนเบื้องต้นอะไรยังไงถึงไหนบ้างคะท่านเพราะว่าเห็นมีตั้ง8คณะทำงาน
2: ที่ว่า8คณะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นมาตรการที่กำกับดูแลที่เราต้องทำตามเวลาแบบเคร่งครัดนะคะ
2: ก็เราพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดนะครับเราก็เลยมีคณะเขาเรียกอนุกันกองนะครับกันกองที่เขากระทำความผิดเนี่ยให้ตรวจสอบก่อนที่เรื่องจะถึงบอร์ดผู้คณะกรรมการกองนี้ก็จะมีคุณสมบัติค่อนข้างสูงนะครับมีความเชี่ยวชาญหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้พิพากษาอดีตอัยการทหาร

0: ไม่ตั้งพวกนี้เป็นผู้สอบสวนเลยนะครับ
1: ค่ะมีตัวอย่างคดีไหมคะท่านที่เป็นแนวทางป้องกันการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นมาค่ะ
0: คือที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีว่ามีใครมีส่วนได้เสียนะครับแต่นักสืบเนี่ยบางทีเราก็ตั้งถ้าเป็นสามีภรรยากันก็ไม่อยากให้อยู่ในคณะเดียวกันเดียวกันลงคะแนนเสียงก็ไปทางเดียวกัน
1: อ
0: ันนี้ก็ตั้งไว้ไม่ให้คู่สมรสมาเป็นคณะกรรมการไต่สวนเขาจะจริงพร้อมกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มี
1: เพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ถ้าข้อกล่าวหาเนี่ยได้ทั้งวาจาแล้วก็ทำเป็นหนังสือนะครับเมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องรีบตอบคุณจะมีเวลาอยู่30วันนะครับที่จะตอบอาจจะตอบด้วยวาจาก็ได้หรือจะตอบเป็นหนังสือมาให้นักสืบทราบก็ได้นะครับอย่ารีบตอบอาจจะต้องไปตั้งหลักนิดหน่อยนะครับรวบรวมพยานหลักฐานอะไรให้มันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีมาตรการกันผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ร่วมกระทําความผิดเนี่ยนะครับไว้เป็นพยานเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมันมีบางทีมีหลายคนนะครับจะมีอยู่คนหรือ2คนเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวการสําคัญแล้วก็เขาจะให้การเป็นประโยชน์กับนักสืบนักสืบก็จะขอเอาการวันนี้เป็นพยานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกรรมการเห็นแล้วเราจะได้ไปถึงตัวการใหญ่ได้แล้วก็กันคนนี้เป็นพยานเพราะเขาไม่ใช่ตัวการสำคัญในคดีนะครับเราก็ต้องมีการโปร่งใสตรวจสอบได้เช่นกันก็ให้โอกาสนำพยานหลักฐานใหม่เข้าสู่การพิจารณาเหมือนเมื่อกี้เมื่อผู้กล่าวหาก็ได้ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้เพราะถ้าปปช.ชี้มูลว่าเขามีความผิดเนี่ยเขาก็พยานหลักฐานนี้ให้นักสืบไปหรือยังพอไปดูเอ้ยจะไม่ให้เอางี้ดีกว่าเอาพยานหลักฐานเนี่ยขอให้กรรมการพิจารณาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาให้กรรมการพิจารณาใหม่ก็ได้อาจจะเห็นว่าเขาไม่ผิดก็ได้เพราะตอนแรกชี้เขาผิดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ในดุลพินิจ
1: จะทำยังไงให้เราสร้างความชอบธรรมในลักษณะของซีโร่คอร์รัปชันได
0: ้
1: คะ
0: ซีโร่คอร์รัปชันก็พยายามอยู่ครับตอนนี้มันก็คดีในปรากฏในสื่อต่างๆก็เห็นเยอะเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะพยายามให้ค่า CPI สูงขึ้นด้วยนะครับอันนี
1: ้นี่ก็ต้องคอยแจ้งเบาะแสกันน
0: ี่
1: เป็นหน้าที่ของทุกคนเลยนะคะถ้ามีอะไรก็แจ้งตำรวจได้ถ้าท่านบอกถ้ากลัวก็โทรมาแบบไม่บอกชื่อก็ได้แต่อาจจะตามยากนิดนึง
0: บัตรสนเทศ
1: ที่ไม่ลงชื่อนะคะแต่อาจจะตามยากหน่อยนึงนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาก็มีวิธีการคุ้มครองเรื่องของคนให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะ
0: เพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มที่3พยานนะครับพยานเนี่ยพอมาให้การกับเราเนี่ยเราก็จะมีค่าตอบแทนให้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่จังหวัดเดียวกันก็ได้ครั้งละ300นะครับถ้าอยู่นอกเขตจังหวัดก็จะได้600ให้เยอะหน่อยนะครับหรือว่าเราไปสอบสวนที่บ้านคุณจังหวัดคุณนะอันนี้ก็ให้น้อยหน่อยเพราะคุณไม่ต้องเดินทางอะไรก็150ตามเกณฑ์นะครับตามเกณฑ์แล้วยังมีมาตรการคุ้มครองพยานด้วยนะครับให้พยานรู้สึกปลอดภัยต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตนะครับนะครับอันนี้เป็นการป้องกันของเรา
1: ป้องกันปราบปรามต้องไปคู่กันนะคะ
0: ข้อมูลที่คุณให้มาก็เป็นความลับนะครับข้อมูลที่ให้มาเป็นความลับเราไม่เปิดเผยกลุ่มที่4เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยต้องทำงานเสียสละมากนะครับบางคนได้คดีต้อง10-20คดีก็ทำแล้วสงสารเลย
1: นะคร ับ
0: เพราะคดีมันเยอะแต่บุคลากรเราน้อยนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ต้องเร่งรัดการกรอบระยะเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จนะครับ อย่างที่ในการไต่สวนชี้มูลเนี่ยก็ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนะครับถ้า2ปีไม่เสร็จก็ขยายได้ไปอีกไม่เกิน3ปีนะครับถ้ามันความจำเป็นบ่อยก็จะให้ไม่3ปีนี่กว่านั้นถ้าเป็นต้องไปสอบพยานที่ต่างประเทศหรือมีเอกสารต่างๆที่รอจากต่างประเทศมาเราก็จะขยายให้ถึง5ปี
1: นะครับ
0: อันนี้เป็นกรอบระยะเวลาถ้าคุณทำงานเกิน3ปีนะก็จะถูกลงโทษนะการลงโทษนี่ลงทั้งผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องมันเกิดระยะเวลา
1: ล่าช้าไปนะคะ
0: น้องๆก็เลยต้องรีบทำกันใหญ่เลยนะครับ
1: ในกลุ่ม

0: ของที่เป็นเจ้าหน้าที่ปปท.ค่ะเขาจะมีการพิจารณาคดีได้เร็วมากแค่ไหนและเขาอาศัยปัจจัยกลไกตรวจสอบยังไงอะท่าน
1: ก็พิจารณาคดีได้รวดเร็วตามกรอบระยะเวลาเมื่อกี้ที่ว่าไว้ใช่แล้วก็มาตรฐานการทำสำนวนคดีเนี่ยมันก็เราจะมีอนุไต่สวนที่เป็นคนนอกเนี่ยมาช่วยอีกด้วยนะครับเราจะตั้งเป็นประธานอนุไต่สวนก็ได้นะครับเพราะว่า คนนอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นการโปร่งใสไม่ใช่ว่าปปท.จะมาร่วมมือช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาเอาคนนอกมาคนลอกนี่ส่วนมากก็จะเอาอดีตผู้พิพากษาอัยการทหารตำรวจนะครับมาเป็นประธานอนุไต่สวนนะครับตอนนี้เราขึ้นบัญชีเอาไว้ละมีทั้งหมด427นายมีทะเบียนประวัติคุณวุฒิอะไรต่ออะไรที่นั่นนะ
0: ค่ะค่อยช่วยตรวจสอบนะคะ
1: ใช่ไอ้กลุ่มที่5เลยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาคดีให้รวดเร็วนะครับเราพิจารณาคดีสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็หลายร้อยคดีเหมือนกันนะครับให้2ครั้งเรากำหนดไว้วันอังคารกับวันพุธนะครับแต่บางคนอาจจะติดนู่นติดนี่ก็ขอเปลี่ยนวันพุธอังคารเป็นวันอื่นได้แต่ขอให้อยู่ในอาทิตย์หนึ่งมี2วันก็แล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
1: มีกลไกในการตรวจสอบก็อย่างที่ว่ามีอนุกันอยู่8คณะในการช่วยคณะกรรมการนะครับ
0: ค่ะเรื่องของการตรวจสอบการติดตามการเร่งรัดกำกับงานทางคดีค่ะของปปท.นี่ตอนนี้คือไต่สวนวินิจฉัยข้อมูลแล้วก็มีรายงานสถานะของคดีจนถึงกว่าจะถึงขั้นสุดด้วยใช่ไหม
1: ครับก็จะมีรายงานสถานะคดีนะครับว่าคดีเป็นยังไงนะครับอายุความสั้นสุดยาวสุดวันไหนคุณต้องทำให้เสร็จภายในอายุความไม่งั้นอายุความขาดนะครับต้องรายงานให้เราทราบทุกวงรอบเดือนเลยนะครับแล้วก็ให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเนี่ยครับรายงานให้บอร์ดทราบทุกครั้งในการประชุมนะครับอย่างเขต1แล้วก็ต่อไปก็เขต2เขต3มารายงานให้บอร์ดทราบนะครับ
0: การส่งสำนวนก็น่าสนใจนะท่านที่บอกว่าต้องส่งภายในเวลาจำกัดอันนี้อยากทราบค่ะอยากให้ประชาชนรู้ด้วย
1: แล้วก็มีพอบอร์ดชี้มูลเสร็จแล้วต้องส่งสำนวนให้อัยการภายใน60วันถ้าเป็นคดีที่เราชี้มูลต้องส่งสำนวนให้อัยการภายใน60วันนะครับแล้วก็ถ้าคณะกรรมการมีมติไม่ชี้มูลเนี่ยให้กับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ถูกกล่าวหาและก็ผู้บังคับบัญชาผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน15วันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติด้วยนะครับ
0: สร้างความตระหนักรู้เลยองค์กรของปปท.ต่อประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะ
1: ความตระหนักในองค์กรก็คือกำหนดนโยบายหลักลงไปจนถึงระดับบุคลากรภายในองค์กรนะครับที่ปฏิบัติงานทางด้านคดีนะครับให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานนะครับในการคุ้มครองผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาด้วยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งด้านสิทธิ์และความรวดเร็วความรอบคอบด้วยนะครับและยังมีที่ว่าเนี่ยการพิจารณาเลยยังมีอนุที่ปรึกษากฎหมายด้วยนะไม่ใช่มีแค่นั้นเนื่องจากบางทีคดีเนี่ยมันมีปัญหาด้านกฎหมายมีปัญหาด้านกฎหมายมากกรรมการอาจจะพิจารณาไม่ทันไม่ทั่วถึงก็ส่งอนุที่ปรึกษากฎหมายอนุที่ปรึกษากฎหมายอย่างที่ว่าก็จะมีอดีตผู้พิพากษาอัยการกฤษฎีกาก.พ.ทหารตำรวจอยู่เยอะเลยนะครับอนุที่ปรึกษากฎหมาย
0: ที่มีองค์ความรู้ทั้งสิ้นเลยนะคะก็เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ทั้งสิ้นที่เข้ามาช่วยดูแลคณะกรรมการปปท.งานล้นมือพิจารณาไม่ทันเพราะคดีเยอะค่ะเรื่องของท่านจะฝากถึงท่านผู้ชมยังไงได้บ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของปปท.บทบาทหน้าที่นะคะทั้งการแจ้งข้อมูลแล้วก็เรื่องของแนวทางการป้องกันการทุจริตในภาคของประชาชนแล้วก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐค่ะ
1: ตอนนี้ก็อย่างที่ว่าบริหารการคดีนำเทคโนโลยีตรวจสอบเทคโนโลยีตรวจสอบเนี่ยปัจจุบันเราก็ได้งบประมาณมาแล้วก็ทำเทคโนโลยีให้มันสูงขึ้นเพราะว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้เราใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2568แล้วนะครับตอนนี้จะทำไงให้มันเร็วขึ้นเราก็เลยมีระบบเชื่อมโยงไปทุก หลายๆกระทรวงนะครับเพื่อประโยชน์อย่างเชื่อมไปยังกระทรวงยุติธรรมก็เพื่อเชื่อมโยงคดีกรมบัญชีกลางก็เพื่อตรวจสอบสถานะว่าเกษียณหรือยังเป็นข้าราชการอยู่กรมสรรพากรก็ตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีก่อนกระทรวงมหาดไทยก็ตรวจสอบว่าเขาตายหรือยังนะครับตายแล้วก็ดีก็ระงับไปตำรวจแห่งชาติก็ตรวจสอบประวัติอาชญากรก็ได้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ตรวจสอบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรเราใช้เทคโนโลยีก็ตรวจสอบนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถติดตามได้ว่าคดีที่มาเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบและคดีไปถึงไหนแล้วถึงนักสืบสอบเสร็จหรือยังหรือส่งไปที่อนุกันหรือส่งไปที่เลขาแล้วหรืออยู่ที่กรรมการแล้วอันนี้เราสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งจะมีระบบเตือนว่าอายุความสั้นสุดยาวสุดกรอบระยะเวลาคุณ180วันจะครบแล้วนะอะไรอย่างนี้ระบบเตือนนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อไม่ให้เราปฏิบัติการนอกกรอบนะครับ
0: ค่ะก็เห็นว่ามีตัวของ ECMIS ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ช่วย
1: ครับก็เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วมีเทคโนโลยีเข้ามาก็เป็นเรื่องของกองเทคโนโลยีที่ดำเนินการนะครับซึ่งเราก็พาน้องๆที่กรมกองเทคโนโลยีเดี๋ยวไปดูงานที่บก.ปปป.ตำรวจของปปช.ของสำนักงานศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญเราไปดูมาหมดแล้ว
0: ครับ
1: เราพยายามทำด้านเทคโนโลยีเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราได้งบประมาณมาแล้วคิดว่าปี70เนี่ยจะสำเร็จละนะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปสั้นๆนะคะงานของปปท.ยุคใหม่รวดเร็วเป็นธรรมบอกว่าใช้เทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยช่วยเรื่องอะไรความโปร่งใสนะคะบูรณาการส่วนรวมสังคมเข้าด้วยกันนะคะถูกผิดท่านค้านได้เลยนะคะรักฐานสำคัญกฎหมายเข้มแข็งที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยรวมถึงกลไกหลักที่บริหารได้รวดเร็วโปร่งใสเน้นก็คือเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายค่ะป้องกันการทุจริตการดำเนินงานเชิงรุกผ่านการอบรมสร้างความรู้การปลูกฝังวัฒนธรรมทางการสุจริตเนี่ยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่เอามาใช้ที่ท่านพูดไปแล้วรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะสร้างความชอบธรรมทุกองค์รวมปราบปรามการทุจริตได้และเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็การยอมรับในระดับสากลปปท.ยุคใหม่จึงต้องบริหารงานดีนะคะแล้วก็ทำงานคดีให้เด่นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจสอบแล้วก็สร้างความชอบธรรมในสังคมอันนี้ก็คือต้องป้องปรามติดตามพัฒนากฎหมายทั้งหมดทั้งมวลคือคุ้มครองสิทธิของผู้ให้เบาะแสผู้ถูกกล่าวหาด้วยเรียกว่าปปท.พัฒนาอีกระดับนึงแล้วนะคะยุคใหม่จริงๆแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านพลเอกจิรากรมุทพงษ์ท่านกรรมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐที่วันนี้กรุณาให้ข้อมูลความรู้กับเรานะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับยินดีครับ
0: ค่ะทั้งหมดคือ NBT มีคำตอบค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
3: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
6: เ านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
7: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
12: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500,000 บาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลได้เร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2569มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนพบว่าเป็นบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ขอสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในปีหน้าน
13: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอย ส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
7: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือสารพลิกคว่ำในทะเลชวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางการอินโดนีเซียจะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8พลิกคว่ำกลางทะเลชวาต่อไปในวันจันทร์นี้หลังขยายปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยออกไปอีก1สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สูญหายจำนวนมากและการกู้ซากเรือให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติต้องใช้เวลาขณะที่หัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยประจำเมืองบัญจามาซินแสดงความหวังว่าในวันจันทร์นี้สภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุจะเอื้ออำนวยให้สามารถนำร่างผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในเรือออกมาได้มากขึ้นทั้งนี้เรือเวอร์โกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนประสบเหตุพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมายังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้รอดชีวิต108คนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
4: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรการ

0: มดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

0: 35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนนวิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: กรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งที่1โครงการศึกษา

0: 14กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณหอประชุมอบจ.ชลบุรีสัตหีบร่วมใจที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการขอบเขตการศึกษาการประเมินทางเลือกโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่086-341-2187ในวันเวลาราชการ
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่21กันยายน2569นะครับอยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับก็รับชมรับฟังได้ทุกช่องทางนะครับที่ท่านสะดวกนะจะสื่อเดิมสื่อใหม่สื่อออนไลน์ได้หมดนะมาพบกันเป็นประจำเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารข่าวแรกวันนี้แบบอัปเดตแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะแถลงข่าวกันไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับหลังจากมีดราม่าในโซเชียลหลายคนก็ถ้าไถฟีดนะก็จะเห็นแหละนะครับก็คือการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาก็ทำ VTR แล้วก็เขาก็ภาพกลุ่มหญิงสาว7คนนะครับ7คนเป็นภาพโบราณเลยแหละแล้วก็บอกเป็นภาพสาวชาวเขมรประมาณนี้นะครับแล้วก็อ้างอิงอีกรูปหนึ่งว่าเป็นภาพคนในราชสำนักกัมพูชาโบราณคือพูดง่ายๆเขาจะพูดถึงว่าเขามีประวัติความเป็นมาในการพัฒนาชุดที่เหมือนชุดไทยเราเนี่ยว่างั้นเถอะประมาณก็จะเคลมชุดนั่นแหละเขาก็เลยบอกเขามีประวัตินะการแต่งกายของพัฒนาขึ้นมาและในการประกวดเขาก็สวมชุดเหมือนจะเป็นชุดไทยอะว่างั้นเถอะนะแต่เรื่องของเรื่องก็คือมีรูปที่อ้างอิงนี่แหละโดยเฉพาะรูปที่เป็นข่าวใหญ่หน่อยก็คือมีหญิงสาวนั่งอยู่7คนนะครับแล้วก็มีต้องบอกจริงๆอ่ะโซเชียลไทยนี่เก่งนะพอเห็นปุ๊บก็ไปสืบค้นเนี่ยรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเฮ้ยไม่ใช่สาวเขมรนะเป็นคนไทยนี่แหละนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะคุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็แถลงข่าวเป็นกิจจลักษณะเลยล่ะนะครับว่าก็ไปสืบค้นละภาพที่ว่าเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนไทยนะเป็นหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรด้วยนะครับถ่ายตั้งแต่ปี2449คือมีปีบอกชัดเจนในยุคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วก็อธิบายไว้ด้วยนะว่าสวมเสื้อแขนกระบอกนะครับห่มผ้าสบายคือทุกคนเนี่ยห่มผ้าสบายเฉียงว่างั้นเถอะนะเฉียงซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็นุ่งโจงกระเบนและตัดผมทรงดอกกระทุ่มผมก็เพิ่งทราบว่าทรงผมแบบผู้หญิงไทยสมัยก่อนเนี่ยยุครอ5เรียกดอกกระทุ่มนะมีประวัติความเป็นมาชัดเจนที่สำคัญภาพต้นฉบับเนี่ยออริจินอลพิกเจอร์รูปเนี่ยอยู่ในหอพระสมุดวชิรยานของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นแหละแล้วก็มีลายน้ำนะกรมศิลปากรไว้ด้วยแล้วเขาขึ้นทะเบียนยูเนสโกด้วยแล้วก็น่าจะเป็นออร์แกไนซ์ของงานประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาเนี่ยก็เอารูปนี้ไปแล้วก็ตัดส่วนบนของภาพที่มีลายน้ำกรมศิลปากรของไทยนี่ออกแล้วก็ไปเคลมเป็นสาวเขมรทั้ง7ท่านซึ่งก็คงจะสิ้นบุญไปแล้วเนี่ยก็คงเฮ้ยกูเกิดมาเป็นคนไทยแต่ว่าแหมอีกกี่ปีอีก100กว่าปีกลายเป็นเขมรไปซะแล้วเนี่ยครับเนี่ยก็เลยมายืนยันกันแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยก็จะทำหนังสือเตือนนะไปยังกองประกวดนี่แหละนะครับว่าขอให้เข้มงวดนะครับแล้วก็หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะดูแล้วพฤติกรรมในชัดเจนว่าเจตนานะพอเขาได้รูปไปเนี่ยมันมีลายน้ำอยู่แล้วล่ะนะแล้วก็เขาก็ไปตัดลายน้ำออกลายน้ำนั่นเป็นลายน้ำกระทรวงกรมศิลปากรของไทยเพราะฉะนั้นในนี้ก็ชัดเจนนะครับคือไอ้เรื่องเคลมชุดโบราณเนี่ยชุดไทยเนี่ยนะมันก็เขาก็คงจะเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแหละฝั่งเขาก็บอกเขาก็อยู่ย่านนี้มาอะไรต่างๆเหล่านี้เวลาไปต่างประเทศมันก็จะเคลมกันแบบนี้ของเขานะของเขมรเนี่ยใส่ชุดเหมือนชุดไทยโบราณแล้วเนี่ยแต่เขาก็แต่ยังไงก็ตามอะรูปนี้มันชัดเจนเนื่องเพราะว่ามีประวัติแล้วก็กำหนดไว้เลยว่าบอกไว้เลยถ่ายในปี2449อธิบายภาพชัดเจนอ่ะเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบน แล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มถ่ายที่กำแพงเพชรแล้วก็เก็บไว้ในหอพระสมุดวชิรยานด้วยมีลายน้ำชัดเจนหอพระสมุดนี้ก็ขึ้นทะเบียนยูเนสโกด้วยก็ไม่รู้ทางคือปกติเวลาเราทำหนังสือท้วงอะไรแบบนี้กัมพูชาเขาก็เฉยอ่ะเขาจะเฉยอ่ะนะครับ
นี่แหละเนี่ยก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสงครามข่าวสารนะของไทยกับกัมพูชาจริงๆเวลานำเสนอข่าวของกัมพูชาก็มีหลายคนชอบคอมเมนต์นะว่าจะไปติดตามความเคลื่อนไหวก็ทำไมอะไรประมาณนี้นะแต่เนี่ยมันจริงๆหลายๆอย่างมันส่งผลกระทบกับเราอย่างกรณีเนี้ยจริงๆผมดูในโซเชียลเนี่ยมีความคิดเห็นหลายคนว่าควรจะไอ้เรื่องชุดไทยวัฒนธรรมไทยมรดกไทยอะไรสักหลายอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีการขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยมากกว่านี้รวดเร็วกว่านี้นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีมิตรประเทศอย่างกัมพูชาเนี่ยไม่ต้องอะไรมากอ่ะสงกรานต์อ่ะเขาก็ไปเคลมว่าเป็นของเขานะแล้วเขามีชื่อของเขาอะไรหลายอย่างอ่ะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวใหญ่ดังนะมวยไทยเนี่ยเขาบอกว่าของเขานี่มาก่อนของเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะเนี่ยก่อนหน้านี้เรื่องมวยไทยเนี่ยรุนแรงนะฮะจนถึงขนาดนักมวยกัมพูชาที่มาฝึกมาต่อยประเทศไทยเนี่ยต่อหลังต่อยไม่ได้นะก็ต้องกลับไปเลยนะมวยก็จะเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับว่าเขาเนี่ยเขาบอกเขาก็มีศิลปะของเขาแต่เขามันก็ไม่อยากจะไปอะไรเขานะยังไงเราก็ต้องเชียร์คนไทยอ่ะนะครับนี่ก็เหมือนกันแต่นี่ชัดเจนสุดนะเพราะมันมีหลักฐานยืนยันแล้วก็เอาไปใช้ในการประกวดระดับมิสยูนิเวิร์สอ่ะแต่มิสยูนิเวิร์สกัมพูชานะแล้วผมก็เห็นคลิปภาพรวมการประกวดเขาก็พยายามสวมชุดแบบชุดโบราณไอเราก็บอกชุดไทยนะเขาก็บอกชุดเขมรนะครับแต่ทั้งโลโก้ทั้งอะไรนี่มันก็งานนี้มันก็ใกล้เคียงของเรามากเลยนะสุดยอดจริงๆเคลมได้ทุกเรื่องนะตอนแรกก็จะมาเคลมมาแผ่นดินเรานี่จะเคลมเอาคนไทยสตรีกำแพงเพชร7คนนี่นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมก็ยืนยันแล้วก็นะครับคืนความเป็นธรรมให้กับเธอแล้วนะครับหลังจากกลายไปเป็นคนเขมรมา2วัน 2-3 วันนะตอนนี้ก็ยืนยันแล้วเป็นคนไทยนะสตรีกัมพูชาทั้งสตรีกำแพงเพชรนะทั้ง7ท่านนะครับเนี่ยก็เพิ่งทราบนะว่าผมเนี่ยสตรีไทยโบราณยุครัชกาลที่5เนี่ยเขาต้องตัดผมสั้นนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทรงดอกกระทุ่มก็ไม่รู้ว่าดอกกระทุ่มเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทุกคนก็ห่มผ้าสบายนะครับเสื้อแขนกระบอกแล้วก็นุ่งโจงกระเบนนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยมึงเพิ่งจะแถลงกันไปเมื่อสักครู่นะก็ไทยกับกัมพูชาก็คงจะมีข่าวคราวแบบนี้นะอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะมากันที่ข่าวเตือนภัยกันซะหน่อยนะท่านผู้ชมครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เขาก็เตือน10จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเฝ้าระวังนะครับระดับน้ำเตรียมรับมือมวลน้ำให้ดีนะครับ10จังหวัดภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพด้วยนะครับเขาบอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยประสาน10จังหวัดก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้น10จังหวัดบวกกรุงเทพเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะคาดการนะครับว่า27กุมกันยายนเนี้ยก็คืออีก6วันนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเนี่ยก็จะมีระดับสูงขึ้นคือเวลาระดับน้ำที่เขาจะมาคิดมวลน้ำที่จะลงมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะนับตั้งแต่ประตูน้ำที่นครสวรรค์ว่าปริมาณน้ำที่มันผ่านเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเขาคาดการว่า27กันยายนเนี่ยน้ำจะผ่านที่สถานีน้ำที่นครสวรรค์เนี่ย 1,100 ถึง 1,250 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพอมันผ่านลงแล้วเนี่ยมันจะมีลำน้ำสาขาเนี่ยมาเพิ่มขึ้นอีกนะคือผ่านจากนครสวรรค์มาเท่าไหร่เนี่ยพอมาถึงชัยนาทเนี่ยที่เขื่อนเจ้าพระยามันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก100ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเขื่อนเจ้าพระยาก็จำเป็นจะต้องระบาย700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดูในระดับเนี้ย
ซึ่งการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะมีระดับอยู่ว่าถ้าระบายถึงระดับเนี้ยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ตรงไหนบ้างเพิ่มเป็นระดับเป็นระดับคือพูดง่ายถ้าเกิดระบายตั้งแต่800ขึ้นไปอ่ะจะเริ่มมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำมากๆเช่นบางบานที่พระนครศรีอยุธยาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่27กันยายนนะก็น่าจะระบายมากขึ้นก็เลยเตือนพื้นที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ย10จังหวัดเนี่ยนะครับแต่ที่ต้องระวังมากหน่อยก็คือพระนครศรีอยุธยาหรือว่าที่ลุ่มต่ำอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรเดี๋ยวว่าบางบานกับเสนาเนี่ยเฝ้าระวังมากหน่อยบางบานเนี่ยจะมีอยู่หมู่บ้านนึงอ่ะจะท่วมก่อนเลยสมัยก่อนผมไปทำงานอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็ไปประชุมเรื่องน้ำที่บางบานก็มีศูนย์อยู่เลยนะเวลาเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มระบายจนถึงระดับที่เริ่มมีผลกระทบกับชุมชนริมน้ำในพื้นที่ลุ่มแล้วชุมชนนอกคันกั้นน้ำเนี่ยบางบานเนี่ยจะโดนก่อนนะครับเพราะเป็นที่ลุ่มต่ำจริงชาวบ้านเขาก็ปรับตัวกับการทำบ้านยกสูงด้วยว่าเงินเถอะนะครับก็ระดับน้ำเนี่ยเขาบอกว่าในช่วง27กันยาเนี่ยจะเพิ่มสูงกว่าปัจจุบันเนี่ยประมาณ60เซนถึงเมตรครึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดอาจจะต้องมีการเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตรวจสอบความพร้อมของบ้านและพื้นที่โดยรอบผู้ประกอบการกิจการริมน้ำเช่นแพอาหารเนี่ยนะก็ควรเตรียมรับมือนะครับหากในครอบครัวมีเด็กผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องวางแผนเคลื่อนย้ายล่วงหน้าด้วยนะกรณีนะครับน้ำขึ้นสูงมากนะครับคือวัน2วันนี้ก็ฝนตกทั่วทั้งประเทศเนาะก็เป็นประจำแหละนะมวลน้ำจากทางภาคเหนือก็จะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไหลออกสู่อ่าวไทยก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมครับนะแต่ก็เชื่อว่าปีนี้ยังไงก็ไม่น่าจะเยอะมากนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าฝนจริงๆมันก็มาเยอะช่วงไม่กี่วันนี้แหละนะเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยไม่เยอะเนี่ยตามที่ภาครัฐคาดการแหละว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะครับน้ำฝนเนี่ยจะหมดเร็วลมหนาวจะมาไวแล้วก็จะแล้งนานนี่คือที่เขาคาดการนะครับก็เตรียมรับมือนะครับท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องของกีฬาเอเชียนเกมครับท่านผู้ชมครับก็แข่งขันกันมาละนะย้อนไปดูบรรยากาศพิธีเปิดกันซะหน่อยนะครับเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจของทัพนักกีฬาไทยบนเวทีเอเชียนเกมนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะที่เมืองนาโกย่านะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็ทรงร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนี่ยก็สื่อทุกช่องก็รายงานตรงกันแหละว่าพิธีเปิดก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็จัดให้สมเกียรติแต่ว่าจัดแบบพอเพียงนะได้รับทราบข่าวแบบนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยเนี่ยมีการนะชูธงมาโดยเฉลิมฉานยศวิริยะพนิษฐ์นักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับนี่ก็เป็นผู้ถือธงตามมาด้วยทัพนักกีฬาแล้วก็ที่สำคัญก็คือชุดพิธีการของทัพนักกีฬาไทยรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหที่สุดคือเป็นในแบบนางแบบกันเลยว่างั้นเถอะนะฮะก็อย่างที่เราประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีคลิปนะเรียกว่าพระราชทานสัมภาษณ์นะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแหละว่ากีฬาหนก่อนๆโดยเฉพาะที่พูดถึงกันเยอะก็คือโอลิมปิกนะที่ปารีสที่หลายคนบอกเป็นชุดนักกีฬาอบต.หลายคนคงจำกันได้นะก็เลยคิดว่าเอ้ยรอบนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องให้ดูดีเพราะฉะนั้นทางชาฟ้าศิริวัณวรีก็เลยเป็นพระองค์ทรงออกแบบเลยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็สวยงามทั้งชุดสูทแล้วก็เสื้อเชิ้ตที่บอกเล่าเรื่องราวของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นสูตรเนี่ยก็มีกิมมิกที่บอกถึงความเป็นไทย
กางเกงด้วยโอ้โหสวยงามแล้วก็หมวกที่หลายคนชอบกันมากนะก็คือหมวกนี่มีหลายแบบนะครับก็เคยเปิดจำหน่ายนะทางร้านด้วยนะครับสิริวัณวลีนั่นแหละนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบอกว่าหมดไปล็อตนึงแล้วเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มนะสวยงามมากนะครับนักกีฬาก็มาแบบโดดเด่นเลยนะครับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็ร่วมกันถ่ายทอดหลายช่องนะตั้งแต่เช้าเลยแหละนะครับท่านผู้ชมครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะอีกประมาณ10กว่าวันก็อีก2อาทิตย์นะครับมีนักกีฬาจาก45ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน43ชนิดกีฬาก่อนเข้ารายการเนี่ยช่วงเช้าเช็คก็คือไทยนี่ได้ไป3เหรียญทอง1เหรียญเงินเหรียญทองเป็นกีฬาเทคบอลใครที่ไม่ได้ติดตามกีฬาก็คือกีฬาเทคบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เหมือนกับเขาเอานักกีฬามาเตะบอลกันบนโต๊ะเหมือนโต๊ะปิงปองอ่ะท่านผู้ชมนะครับก็มีทั้งแบบประเภทผสมชายหญิงชายชายหญิงเดี่ยวอะไรประมาณเนี้ยท่านผู้ชมนะครับไทยเราคว้าไป3เหรียญทองนะครับถ้าใครติดตามกีฬาประเภทนี้จะรู้ว่าเรานี่เพิ่งไปเล่นแต่ว่าเรานี่แบบกลายเป็นระดับโลกไปเลยเพราะว่าเรามีลูกตบที่คนอื่นทำไม่ได้ก็คือลูกฟาดแบบตะก้อเราตะก้อเนี่ยมาฟาดฟุตบอลพอเราฟาดไปแล้วไปลงโต๊ะฝั่งตรงข้ามแล้วลูกมันจะกระดอนสูงออกนอกสนามจนเขารับไม่ได้เป็นทีเด็ดนะครับก็บอกว่าตอนที่เราใช้วิธีการนี้ใหม่ๆเนี่ยหลายชาติเขาต่อต้านนะเขาบอกเอาเปรียบคือเราทำได้เขาทำไม่ได้ไงแต่ตอนนี้หลายชาติก็ฝึกแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็รอบนี้ที่เรายังได้3เหรียญเนี่ยเพราะว่าเขามีกำหนดนะว่าแต่ละประเทศเข้าร่วมได้กี่ประเภทคือพูดง่ายถ้าเราเข้าร่วมหมดเนี่ยก็จะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับอีก1เหรียญเงินเดียวมาจากคาราเต้นะครับก็ได้ไปละ3เหรียญทอง1เหรียญเงินเมื่อช่วงเช้านี่อันดับเราอยู่อันดับ5เลยนะแบบปลูดเลยว่าเงินเถอะนี่ทีเด็ดนะครับแล้วก็นะครับภาพต่อไปเลยครับ25กันยายนนะครับก็มีนัดกันนะเราจะได้ร่วมเชียร์นะครับทีมแข่งม้าทีมชาติไทยล่าสุดนะครับเพจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาก็นะครับโพสต์ภาพนะครับพระองค์ทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อว่าบุลวาดนะครับ อยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นการฝึกประเภทศิลปะบังคับม้าเพราะพระองค์เนี่ยก็จะทรงเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทยนะการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้านะครับจะแข่งขันเนี่ย25กันยายนนี้นะพระองค์ก็จะทรงร่วมแข่งขันประเภททีมนะครับประเภททีมพอตอน25วันนี้21 22 23 24วันศุกร์นะก็จะได้ร่วมเชียร์กันนะครับท่านผู้ชมครับก็มีผู้ฝึกสอนนี่เป็นโค้ชชาวเยอรมันนะครับเน้นเรื่องการบังคับม้าการเปลี่ยนจังหวะต่างๆให้มันดูต่อเนื่องคือมันก็ถ้าเราไม่ได้ติดตามมันก็ดูยากนะท่านผู้ชมยกเว้นว่าแข่งขี่ม้าประเภทแบบกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางแต่ประเภทบังคับเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยนะอย่างน้อยๆแต่ยังไงก็ตามฮะ25กันยายนก็ตามลุ้นตามเชียร์กันกีฬาแข่งม้าในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็มีกีฬาหลายประเภทนะที่ทัพนักกีฬาไทยก็กำลังสร้างผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีฮะก็เดินทางนะครับไปต่างประเทศนะ 20-27 กันยายนนี้ไปทั้งนิวยอร์กไปทั้งญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับนิวยอร์กเนี่ยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็จะไปร่วมเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นิวยอร์กเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ขึ้นไปพูดด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนายกก็บอกว่าก็เตรียมทีมงานไว้แล้วหากกัมพูชาก็จะใช้เวทีนี้พูดถึงเรื่องของข้อพิพาทชายแดนคือเราก็นายกก็ไปถ้าอย่างเงี้ยคือพูดง่ายคุณมาเน็ตเขาก็ไปนะครับแล้วเขาก็คงจะใช้เวทีนี้นะในการพูดเรื่องนะครับความขัดแย้งเรื่องชายแดนกับไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านนายกก็บอกว่าก็มีการเตรียมทีมแบบเต็มทีมเลยทั้งกระทรวงการต่างประเทศต่างๆนะครับก็ขอให้มั่นใจนะว่าก็เตรียมทีมงานไว้แล้วพร้อมที่จะ
ขึ้นไปพูดขึ้นไปชี้แจงต่างๆด้วยนี่นะครับนายกก็ไปต่างประเทศนะครับ 20-27 กันยายนนะฮะนิวยอร์กแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรก็ที่อังกฤษนั่นแหละนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะเห็นคลิปนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นหลายสื่อเนี่ยยกให้เป็นรัฐมนตรีโดดเด่นเลยนะสำหรับคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมไปบุกจับทลายบ่อนนะครับที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวะนั้นก็คือได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์กับนักการเมืองท้องถิ่นคนนึงว่างั้นเถอะนะที่คนในบ่อนแบบรู้จักเยอะประมาณนั้นหลายคนคงเห็นคลิปไปแล้วล่ะนะครับล่าสุดนี่นะครับกรมการปกครองก็ออกหนังสือนะครับชี้แจงกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงหลังจากที่คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมพิเศษกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ18กันยายนที่ผ่านมาตรวจสอบการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหลังจากชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าโอ้โหเปิดกันเหลือเกินจงแจ้งจงคลึ้มก็นำทีมทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจแหละนะท่านผู้ชมครับไปจับกลุ่มเนี่ยได้พูดนักพนันแล้วกันนะจำนวนมากเลยเป็นร้อยคนนะครับมีนักพนันกว่าร้อยคนเป็นคนต่างด้าว2คนแล้วก็คนที่รับเป็นเจ้ามือเนี่ยนะ14คนโอ้โหในเจ้ามือที่เป็นคนจัดให้เล่นการพนันท่านผู้ชมเป็นคนต่างด้าว8คนน่ะไอ้พวกแบบคนแรกชิปอะไรอยู่ในบ่อนเป็นพวกต่างด้าวสัก8คนโอ้โหแล้วก็มีชิปมีอะไรอีกอุปกรณ์มีชิปเงินสดเนี่ย2ล้านกว่าบาทอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงทำเรื่องชี้แจงนะฮะข้อเท็จจริงต่างๆมายังกรมการปกครองภายในวันนี้แหละนะครับหากพบว่ามีข้าราชการกรมการปกครองปล่อยปละละเลยเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะฮะก็จะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญานี่โอ้โหเป็นไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจับบ่อนเขาก็จะโยกย้ายตำรวจซะส่วนใหญ่นะเขาเรียก5เสือมีใครบ้างอ่ะวงกับรองวงกับสวปอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าเนี่ยล็อตนี้ก็ให้ทางฝ่ายปกครองทำเรื่องชี้แจงด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหจับเป็นร้อยกว่าคนคือในความเป็นจริงในอดีตแล้วกันนะอดีต20กว่าปี30ปีแล้วกัน50ปีเลยแล้วกันสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเปิดบ่อนได้ในพื้นที่ไหนเนี่ยมันต้องผ่านการจ่ายหลายฝ่ายอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าทำข่าวมา20กว่าปีเคยไปคุยสัมภาษณ์คนที่เปิดบ่อนวิ่งบ่อนวิ่งไปตามโต๊ะสนุกตามนั้นก็เลยเขาก็เลยบอกข้อมูลว่าต้องจ่ายนู้จ่ายนี้จ่ายนั้นเยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาไปลงพื้นที่นี้เรทการจ่ายก็ไม่เหมือนกันนะไปอำเภอเล็กๆก็เรทนึงไปอำเภอเมืองจังหวัดใหญ่อีกเรทนึงแต่ละภาคก็จะรู้เลยว่าพื้นที่ไหนโรงพักไหนเป็นทำเลทองอะไรประมาณนี้นะครับก็จะรู้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนนะ50กว่าปีก่อนการจะไปเปิดบ่อนในพื้นที่ไหนเนี่ยโอกาสที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไม่รู้เนี่ยยากเพราะเขามาจ่ายไงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อ50ปีก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ทำเรื่องชี้แจงนะครับจับได้เยอะนะเป็นร้อยกว่าคนเนี่ยไปต่อที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณเอกภพเพียรพิเศษนะก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยกับการเดินหน้าปราบปรามพวกนอมินีทุนเทาต่างๆก็มาจากหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ขบวนการพวกสวมบัตรประชาชนพ่อทิพย์แม่ทิพย์ลูกทิพย์อะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเลยคุณอนุทินชาญวีรกูลวันก่อนก็บอกเลยว่าชาวต่างชาติว่ามาเที่ยวไทยได้แต่เวลาจะตายจะอะไรเนี่ยกลับไปตายบ้านนะไม่ใช่มาตั้งใจจะมาตายที่ประเทศไทยจะมาทำเป็นสุสานอะไรเนี่ยนะก็ปราบปรามหลายๆเรื่องนะท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอมินีนะครับพวก
เทาๆต่างๆนะครับผลการปฏิบัติงานของภาครัฐก็ดำเนินการอย่างจริงจังนะครับล่าสุดเรื่องของนอมินีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะการยื่นจดทะเบียนนะของกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นพวกนอมินีเนี่ยลดลงประมาณ 70% นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับขยายผลตรวจสอบบริษัทที่เปิดไปแล้วนะและเป็นนอมินีเนี่ยพบแล้วเนี่ย 2,100 บริษัทก็แน่นอนจะเป็นการปิดแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ที่เข้าขายอีก10,000บริษัทนะโอ้โหท่านผู้ชมเยอะมากคือก่อนหน้านี้พอไม่เอาจริงเอาจังก็ท่านผู้ชมดูเป็นหมื่นบริษัทแต่พอนายกบอกว่าไม่ได้ละวันเปรี้ยงฉับเจอละ 2,100 บริษัทอันนี้เบื้องต้นเลยนอมินีล้านเปอร์เซ็นต์ละดำเนินการแล้วก็กำลังสอบสวนที่เข้าขายอีก10,000บริษัทแล้วเขาก็ยืนยันว่าเนี่ยภายในกันยายนเนี่ยอีก10,000บริษัทนี้ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่านอมินีไม่นอมินีถ้านอมินีก็ดำเนินการโอ้โหใช่ไหมฮะส่วนเรื่องการถือครองที่ดินนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ตรวจสอบเหมือนกันหลักฐานต่างๆก็เข้าข่ายนะครับนอมินีถือครองที่ดินเนี่ยมูลค่า 80,000 ล้านบาทก็ไอ้พวกแบบคนต่างชาติซึ่งเราถือครองไม่ได้เนี่ยนะก็มาจ้างคนไทยเนี่ยถือครองซื้อบ้านเปิดบริษัทถือครองที่ดินทำเกษตรแต่จริงแล้วตัวเองอะอยู่ก็คือชาวต่างชาตินะคนไทยก็แค่มารับจ้างอะไรประมาณนี้ถือครองก็คือนอมินีนี่แหละนะครับนี่ก็ตรวจสอบพบเบื้องต้นแล้ว 80,000 ล้านส่วนนะฮะปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ก็คือพวกสวมบัตรประชาชนเป็นคนต่างชาติต่างด้าวเนี่ยแต่มาสวมบัตรเป็นคนไทยเนี่ยจับกลุ่มที่สุราษฎร์ธานีไปได้33คนออกหมายจับ33คนจับกลุ่มได้แล้ว27คนนะเครือข่ายทำบัตรประชาชนนะครับให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์อันนี้ภาครัฐก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตามนะครับอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายยิมเลียกแล้วก็เบนสมิธนะครับก็ได้ 20,000 กว่าล้านนะครับนี่ก็คร่าวๆนะเบื้องต้นนะครับผลงานของการปราบปรามเรื่องของนอมินีทุนเทาต่างๆนะครับแล้วก็การสวมบัตรประชาชนนะฮะคือเดินหน้าเอาจริงก็ถึงช่วงกวาดล้างให้แบบสะอาดเลยว่างั้นเถอะนะครับเดี๋ยวพื้นที่ดินเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูมูลค่า 80,000 ล้านโอ้โหเยอะจริงๆนะนะครับก็คือพูดภาษาชาวบ้านเลยว่าที่ทางจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยก็กลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วโดยการจ้างคนไทยนะครับให้ทำว่าถือครองแต่เป็นของต่างชาตินอมินีเนี่ยโอ้โห 80,000 ล้านคือข้อมูลไม่ได้บอกว่าตีเป็นพื้นที่ประมาณเท่าไหร่เป็นธุรกิจประมาณเท่าไหร่นะแต่ก็เยอะมากนะครับแล้วก็ยิมเลียกเบนสมิธเนี่ยก็ 20,000 กว่าล้านบริษัทอีกตอนนี้พูดง่ายๆตรวจสอบอีก 12,000 บริษัทท่านผู้ชมคิดดูโอ้โหเราก็มาถึงจุดที่แบบปล่อยให้พวกทุนเทาหรือว่าพวกทุนนอมินีนี่เข้ามานานเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรฮะก็ไม่ช้าเกินไปที่จะดำเนินการปราบปรามกวาดล้างนะให้หมดสิ้นซึ่งรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แหละก็เอาจริงเอาจังนะปราบปรามจริงๆจังๆสักทีก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็วันก่อนผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะดูข่าวของสำนักข่าวซินหวงจีนซึ่งเขาชอบลงข่าวของกัมพูชานะว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าเขาจะแบนเรื่องของธุรกิจพนันออนไลน์ในคาสิโนคือกัมพูชานี่มีคาสิโนเนี่ยร้อยกว่าแห่งแล้วทั้งร้อยกว่าแห่งเนี่ยก็มีการไลฟ์สดเป็นพนันออนไลน์ไปยังเครือข่ายออนไลน์ทั่วโลกอ่ะเนี่ยซึ่งมันก็ผิดกฎหมายนะในหลายๆประเทศแต่ทำไงได้เมื่อเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ในประเทศกัมพูชาเราก็ไปปราบปรามไม่ได้แต่ว่าล่าสุดเขามีนโยบายที่จะแบนเรื่องของพนันออนไลน์ซึ่งมันจะส่งผลดีมากนะถ้าทำจริงๆเพราะว่าพวกพนันออนไลน์ที่มันทำอยู่ได้ที่มีเยาวชนมีคนไทยไปเล่นกันเป็นจำนวนมากเนี่ยก็เพราะว่าเขาไปเปิดอยู่ต่างประเทศนี่แหละตามแนวชายแดนนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปปิด
ก็เลยทำให้มีคนไทยนี่ก็ไปเล่นกันเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปที่ปอยเป็ดไปแล้วอยู่บ้านมีมือถือก็เล่นเนี่ยก็มีเม็ดเงินนะที่สูญเสียกับเรื่องพนันออนไลน์เยอะเขาบอกว่าเขาจะจริงนะเขาจะปราบปรามเขาจะแบนละก็ขอให้จริงนะครับไม่รู้จะจริงหรือเปล่าในช่วงหลังก็มีข่าวคราวนะครับที่ไม่ดีเกี่ยวพระศาสนาเยอะวันก่อน MBT Connect เขาก็นำเสนอเรื่องราวดีๆนะก็เห็นมีคนแชร์กันเยอะนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพของพระครูอุทัยบุญวัฒน์เจ้าวาดวัดอุทัยโพธารามอำเภอเมืองเพชรบุรีท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอนะเพชรบุรีธรรมยุทธชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงพ่อบุญยิ่งแม้ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าวาดแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อทำตลอดก็คือเช้าๆหลวงพ่อก็เดินบิณฑบาตนะฮะนี่เดินเท้าเปล่าบิณฑบาตในตัวเมืองก็บอกว่าชาวเมืองก็จะเห็นทุกวันแล้วก็ที่เอาภาพมาคือวันที่ฝนตกหลวงพ่อก็เดินกลางร่มแล้วก็มีเด็กวัดเนี่ยเดินตามนี่ก็เดินฝ่าฝนด้วยเท้าเปล่าเปียกๆเนี่ยไปตามบ้านเรือนประชาชนไปบิณฑบาตเห็นไหมนี่คือขนาดเจ้าวาดนะเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยก็ต้องตื่นเช้ามาบิณฑบาตนะไม่ใช่อยู่กุฏิแล้วก็มีลูกศิษย์มาถวายเต็มโต๊ะกลมสีจ้มเลยเงี้ยกินเสร็จก็จัดการเลยก็ไม่ได้นะนี่ก็ต้องแบบนี้แหละนี่เป็นก็เป็นเขาบอกว่าศีลาจาร

0: เดิมของชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยขนาดเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยนะท่านผู้ชมก็ยังออกรับบิณฑบาตโดยนั่งเรือคือถ้าใครไปเที่ยวอัมพวานี่จะทราบนะเขาถ้าเราไปพักอย่างผมไปพักตามรีสอร์ทเนี่ยที่ติดแม่น้ำเนี่ยนะลำคลองเนี่ยเช้าๆก็จะขายมีชุดให้เราเนี่ยไปใส่บาตรหลวงพ่อก็จะนั่งเรือมาพายเรือมีลูกเด็กวัดพายเรือมาเนี่ยนะครับแต่วันนี้นะหลวงพ่อนี่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยเนี่ยก็ยังมารับบิณฑบาตนะตามจุดต่างๆก็ถือว่าเข้าถึงได้ง่ายนะเขาบอกพระเดชพระคุณเนี่ยเข้าถึงง่ายไม่มีพิธีรีตองเยอะนะครับออกรับบาตรทางน้ำเป็นประจำเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวอัมพวาแต่ดั้งแต่เดิมนะครับเดี๋ยวนี้ถนนพระราม2สร้างเสร็จแล้วทางด่วนไปลงบ้านแพ้วนะจากบางขุนเทียนนะครับอัมพวาก็น่าจะกลับมาคึกคักได้นะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าสมัย10กว่าปีก่อนไปที่อัมพวาท่านผู้ชมตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยเดินเนี่ยแทบจะแบบเบียดกันเดินได้ทีละนิดคนเยอะจริงๆนะครับคนรุ่นใหม่สมัยนี้อาจจะไม่ทันนะแต่สัก10กว่าปีก่อนเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันพีคเนี่ยคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะคนไทยเนี่ยเยอะจริงๆเป็นไปแล้วโอ้โหคนเยอะอย่างนี้แล้วก็ประทับใจเวลานั่งเรือไปทำบุญตามวัดตกค่ำๆนั่งเรือไปดูหิ่งห้อยแต่ไป2ครั้งหลังเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคนน้อยบางตาถ้าถามชาวบ้านบอกเนี่ยก็มันในถนนพระราม2นะครับขับรถไม่รู้อะไรตกใส่หัวนึงก็มันก็มีใครมากันเนี่ยเดี๋ยวสร้างเสร็จแล้วนะไปลงบ้านแพ้วแล้วอีกนิดเดียวนะครับก็น่าจะมีนักเที่ยวไปกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะกลับมาคึกคักนะอัมพวาแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรโดไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99

ใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
1: ทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยณโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชูเวชชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมถึงกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ากงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนจากญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับในอดีตหรือบางช่วงอาจชะลอตัวแต่ไทยยังมีศักยภาพและความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายประเทศโดยเฉพาะจีนจากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะเดียวกันไทยยังมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานแม้ปัจจุบันยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันทางนี้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญคือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอย่างจริงจังและระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติของไทยมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่าเป็นการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือร้องเรียนให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดดังกล่าวให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
4: ้การที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการครอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วก็เราถึงกล้าพูดว่าเขาบิดเบือนข้อมูลอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะก็จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์อย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดือนหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบริการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองบังคับการกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์และเตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติเพื่อข้อมูลวันพรุ่งนี้พลตรตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชติซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ถึงกรณีเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายจนต้องปิดบริการชั่วคราวช่วงสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้กลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามปกติครบทุกสถานีตั้งแต่เวลา 5:37 นาทีที่ผ่านมาเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแล้วขสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบคาดว่าจะเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ให้บริการประชาชนได้ในปีหน้าน
5: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องจัดทำแผนก่อสร้างอาคารใหม่รองรับผู้อยู่อาศัยคนเดิมและคนใหม่รวม 3,800 หน่วยมุ่งพัฒนาชุมชนเมืองคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องก่อตั้งเมื่อปี2522ถึง2525บนพื้นที่กว่า29ไร่ปัจจุบันมีอายุกว่า47ปีเป็นอาคารแฟต5ชั้น9อาคารจำนวน 1,369 หน่วยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าปัจจุบันโครงการมีสภาพทรุดโทรมตามการเวลาจึงจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องโดยในปีหน้าจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นปี2571จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยแบ่งเป็นระยะที่1จำนวน484หน่วยและระยะที่2จำนวน843หน่วยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2574ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องจะก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารรวมประมาณ 3,800 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยและผู้อยู่อาศัยใหม่ 2,400 หน่วยพร้อมอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงาน1อาคารและอาคารจอดรถประมาณ 1,900 คันโดยมุ่งพัฒนาคนชุมชนและเมืองให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัยโดยอาจจะใช้โมเดลการเช่าระยะยาวในรูปแบบบ้านเคหะเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเพื่อบริหารจัดการเงินระยะยาวและป้องกันภัยหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพนายสรพลตุลยาเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ พื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากปข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกปข.เพื่อให้บริการลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดๆรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกปข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคตเลือกเก็บเงินไว้ก่อนและกำหนดวันรับเงินก้อนในเวลาที่ต้องการซึ่งปัจจุบันกฎหมายของกปข.เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถออมต่อกับกปข.ได้โดยเงินออมดังกล่าวยังคงได้รับการบริหารจัดการจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของกปข.เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนสำหรับรูปแบบบริการออมต่อในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละบุคคลสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมได้ปีละ2ครั้งและสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึงปีละ12ครั้งเช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังรับราชการอยู่
7: ในส่วนของการเกษียณกปข.ก็อยากให้สมาชิกลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนหรือจะเลือกออมต่อกับทางกปข.นะครับในปัจจุบันกฎหมายของกปข.สามารถให้สมาชิกออมต่อกับทางกปข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อจะได้รับการบริหารเงินลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกปข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับ
0: เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย้ำว่าวันที่30กันยายนนี้มีสมาชิกกปข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกปข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละ1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,860,000 บาทกรมควบคุมโรคจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีสานต่อภารกิจ5ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมควบคุมโรคและพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแห่งการจัดตั้งกรมควบคุมโรคเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กรมควบคุมโรคเดิมคือกองควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ก่อนโอนมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2517ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อก่อนปรับเป็นกรมควบคุมโรคในปี2545และพัฒนาดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580โดยการเดินหน้า5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งมีฝนสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในปริมาณมากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่วนภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่ห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดน้ำไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเถินกระทบ85หลังคาเรือนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รายงานว่าเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันที่21กันยายน2569เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน85หลังคาเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟยในอำเภอเถินได้เปิดเผยว่าด้านการให้ความช่วยเหลือที่ทำการปกครองอำเภอเถินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นส่งผลกระทบในพื้นที่7ตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
11: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่คืนวันที่20กันยายน2569จนถึงช่วงเช้าวันนี้พบว่าอำเภอชนแดนมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลชนแดน 146.5 มม.ส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนถนนและพื้นที่การเกษตรบางส่วนนายพิทยาดวงพัตรานายอำเภอชนแดนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและถนนในพื้นที่7ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนหมู่ที่1และ14ตำบลลาดแคหมู่ที่4และ11ตำบลตะกุดไตรหมู่ที่8ตำบลซับพุทธาหมู่ที่6และตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5ส่วนตำบลสาลาลายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
12: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า รมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 17:00 ของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้คาดการณ์วันที่27กันยายนปริมาณน้ำที่สถานี C2จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอยู่ที่ประมาณ400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
13: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแพร่จีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 นเฉลี่ยชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอศรีประจันรวมถึงพื้นที่ด้านท้ายประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องโดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญยาเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหลงเชื่อข่าวลือหากมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน2อำเภอ10ตำบล47หมู่บ้าน 1,498 ครัวเรือนสโรชงาสงสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
14: นางสาวพลอยทะเลและก็มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็ยังชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2559มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 หลังคาเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือน และพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยบาดตะไคร้และแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ผลิตนาถขวัญแสนโชครายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการที่ให้คำมั่นว่าจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟของยูเครนด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนชาวรัสเซียขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน้าคูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll โดยคาดการณ์ว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีแนวโน้มจะได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียครั้งนี้ราวร้อยละ 49.4 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2564
1: นายปาสคาคอนฟาเบอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสจะเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบและจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังสำนักงานอัยการสูงของกรุงเตหะรานของอิหร่านสั่งปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยอ้างว่าศูนย์สอนภาษาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและความมั่นคงของอิหร่านรวมถึงสร้างเครือข่ายและอำนวยความสะดวกให้กับชาวอิหร่านที่มีทักษะเดินทางออกนอกประเทศนายคอนฟาเบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิหร่านจับกลุ่มตัวและทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยตัวและขับออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้
0: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายแบ็กยงจินอธิบดีฝ่ายนโยบายคาบสมุทรเกาหลีหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายเดวิดไวลีซอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายทากาชิอาริโยชิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน2ลูกไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่14ของเกาหลีเหนือในปีนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง3ประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและมาตรการตอบโต้ในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกาหลีเหนือยังคงยกระดับขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะแสดงท่าทีประนีประนอมต่อเกาหลีเหนือก็ตาม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟิดิสแมทของเยอรมนีที่ยืนยันว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเบอร์ลินและรัฐแมคเคลินบวกฟอร์มอฟเมอร์สให้กับพรรคฝ่ายซ้ายหรือดีลิงเกอร์และพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแมสยอมรับว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับพรรค CDU นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวเยอรมนีมีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของรัฐลดลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพักพงเดชเจริญจับคู่สุภาวดีวงคำจันทร์ชนะคู่จากญี่ปุ่นเจ้าภาพไป2-012-4และ12-5ส่วนหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทพงศ์กับสุภาวดีวงคำจันทร์ร่วมกันสู้เต็มที่ก่อนชนะทีมชาติเมียนมาไป2เซตรวด12-6และ12-3ขณะที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับเจรติจันเลียงผนึกกำลังสู้ทีมชาติเลบานอนก่อนจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยเข้าชิงชัย3ประเภทและสามารถคว้า3เหรียญทองแรกมาให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันคาราเต้รอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมบุคคลหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้สาวทีมชาติไทยพบกับซอฟย่าเบรุนเซวาจากคาซัคสถานแชมป์เก่าและนักคาราเต้ระดับโลกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020ผลการแข่งขันปรากฏว่ามณีวันบุตรสุวรรณสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายซอฟย่าเบรุนเซวาไป0-8คะแนนส่งผลให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากคาซัคสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซต25-10 29-27 และ25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยที่เกมแรกชนะคีร์กีสสถานมา3-2พบกับฮ่องกงที่แพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะฮ่องกงไป5-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มมี6คะแนนเต็มโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและทำผลงานออกมาได้ดีมากตามแผนที่วางไว้แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นฝ่ายนำก่อนแต่ก็ช่วยกันเล่นจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับการพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเตะไทยที่จะได้ยกระดับศักยภาพต่อไปในอนาคตทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เจกรีนซาไกสเตเดียมโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบเวียดนามในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่3โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยและเวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามผู้ชนะในนัดนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปจิราพรมงคลดีกองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันกับเวียดนามไม่มีความกดดันมีเพียงความต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้ซึ่งขณะนี้ทุกคนในทีมมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่การแข่งขันกีฬาตะกร้อวันแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมตะกร้อชุดชายไทยทีม A ออกสตาร์ทชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อน 2-0 เซต 15-4 และ 15-12 เก็บแต้มแรกให้ไทยนำ 1-0 ทีมก่อนที่ทีม B ไทยจะชนะเกาหลีใต้ไป 2-1 เซตด้วยสกอร์ 16-17 15-13 และ 17-15 ขยับนำเป็น 2-0 ทีมและสุดท้ายเป็นทีม C ของไทยที่คุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชนะไปอีก 2-0 เซตด้วยสกอร์ 15-8 และ 15-11 จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะทีมชาติเกาหลีใต้รวม 3-0 ทีมโดยตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงเล่นอีก2นัดพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงินอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง7เหรียญเงินอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินการแข่งขันกอล์ฟรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพที่ไต้หวันรอบสุดท้ายโปรชัยประวิตรตั้งกำมลประเสริฐเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้เสียโบกี้เพียงหลุมเดียวจบวันด้วย6อันเดอร์พา66จบสกอร์รวม25อันเดอร์พา263แซงคาซูกิฮิกะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ในชีวิตมาครองได้สำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซิกเรสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรอบชิงชนะเลิศที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ปรมินทร์ด่านศิรกุลนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชนะสันติภาพอิ่มบุญสุดีกรีเบอร์1สนุกเกอร์6แดงของเมืองไทยไป8-5เฟรมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดอีกจำนวน 240,000 บาทส่วนรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนสนุกเกอร์หญิง15แดงรอบชิงชนะเลิศพลอยชมพูหล่อเกียรติพงษ์แชมป์ประเทศไทย2สมัยชนะพักวรันกองแก้วนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยวัย15ปีไป4-0เฟรมคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลอีก 40,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้เงินรางวัล 20,000 บาทการแข่งขันฟุตบอลศึก BYDC Lion Six League 1 2026ถึง2027ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางมี4คะแนนบุกเยือนฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางที่ยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0 เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขณะที่ True Bangkok United เปิดรัง True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุม United ผลการแข่งขันปรากฏว่า True Bangkok United ชนะ BG ปทุม United ไป 3-2 โดยหลังจากจบนัดนี้ True Bangkok United จะเข้าร่วมในศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง2ตุลาคมก่อนจะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งในการแข่งขันไทยลีก2026ถึง2027นัดที่4พบกับลำพูนวอริเออร์ในวันที่11ตุลาคมต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
17: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยาม ซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวม

0: อันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายนนี้ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่ 1111

0: 1ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่02831-9336-7คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา9และมาตรา10และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนน3เสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กันยายนนี้ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่าเว็บไซต์ md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึง1ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคท่านผู้ฟังคะการนอนกรนนอกจากคนนอนกรนจะตื่นมาเจ็บคอแห้งรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแล้วอาจจะทำให้คนร่วมห้องนอนไม่หลับด้วยและอาจเป็นโรคที่คนนอนกรนจะเสี่ยงมากกว่าคนที่นอนเป็นปกติซึ่งอันตรายจากการนอนกรนส่งผลกับสุขภาพหลายประการคือ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นอาจเป็นตั้งแต่จมูกช่องลำคอโคนลิ้นบางส่วนของกล่องเสียงที่เกิดการหย่อนตัวขณะหลับทำให้หายใจเสียงดังสั่นและกรนขึ้นมาหากมีการหย่อนตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นที่รุนแรงอาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ 2. อัมพฤกษ์อัมพาตการอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรนอาจทำให้เกิดคราบพลักในรูปแบบของไขมันส่งผลเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงเมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติระดับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็จะลดลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังปอดไม่สะดวกหรือมีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งในระบบปอดและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูงการที่ร่างกายตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจชั่วขณะทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายจึงต้องทำงานมากกว่าปกติส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อการหายใจก็ทำงานหนักขึ้น 5. หัวใจเต้นผิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับของผู้ที่มีอาการนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าคนไม่นอนกรนโดยเฉพาะหากนอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลานาน 6. โรคหัวใจผู้ที่นอนกรนเสียงดังและมีลักษณะหยุดหายใจเป็นพักๆจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ34รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกร้อยละ67เมื่อเทียบกับคนที่ไม่นอนกรน7. โรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกการที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มการออกแรงเปิดท่อทางเดินหายใจที่อุดกั้นนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้8. เสี่ยงโรคระบบประสาทและสมองเนื่องจากสมองต้องการออกซิเจนไปช่วยในกระบวนการทำงานซึ่งหากร่างกายขาดออกซิเจนระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานหนัก ก้าวปวดศีรษะถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักหัวหรือปวดศีรษะเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่านอนกรนมาตลอดทั้งคืนจึงทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อร่างกายนอนไม่พออาการปวดศีรษะก็จะมาเยือน10กรดไหลย้อนภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในคนนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ11เบาหวานการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับส่งผลให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นและอาจเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้จบบทความประจำวันเรื่องนอนกรนไผ่เงียบเสี่ยงหลายโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์ค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเช่นเคยกับเรื่องราวที่จะช่วยอัปเดตข่าวสารแล้วก็รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้อาจารย์เนตรดาวพร้อมนะครับในการพูดคุยกันกับแฟนๆที่รออยู่วันจันทร์ของเรากับเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับการเปิดสายนั่นเองวันนี้คุณสวิทย์โสมนัสช่วยควบคุมเสียงรัชภาครัตนบ้านกรวยช่วยประสานงานทีมนิวมีเดียวันนี้ก็ดูแลเรื่องของ Facebook Live ขณะนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปแสดงข้อคิดเห็นรวมถึงฝากคำถามมากันได้ด้วยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นั่นเองนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้มีภาพสวยๆที่มาอยู่ในเพจ Facebook ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูได้แล้วตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ
1: ครับเขาจมป่านะครับภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังจุดชมวิว360องศาที่ชุมชนบ้านน้ำราบตำบลบ้านบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับวิวก็สวยงามอย่างที่เห็นเป็นป่าโกงกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลเป็นฉากหลังและเห็นวิวแบบพาโนรามาจริงๆนะฮะนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกการท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับก็คือป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งของไทยอยู่ที่จังหวัดตรังครับชวนไปจังหวัดตรังเพราะว่ากำลังจะมีงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเขานะครับโดยก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าสืบสานวัฒนธรรมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ของตรังเนี่ยเป็นขนบของเขาเลยที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์มายาวนานสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีนะครับแล้วก็วิถีชีวิตที่ผูกพันในคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังนะครับก็ไฮไลท์ก็คือมหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาประดับตกแต่งแสงสีจุดเช็คอินถ่ายภาพสุดประทับใจนะครับก็เรียกได้ว่าไปงานนี้ก็จะได้เห็นเอกลักษณ์ต่างๆที่น่าชมของคนตรังเขาแหละครับก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สนใจ 8-18 ตุลาคมนะครับเดือนหน้านี้แล้วนะครับ 8-18 ตุลาคมที่จังหวัดตรังในเมืองเลยนะครับกิจกรรมต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายพูดยังไม่หมดนะกินผักตามศาลเจ้านะกิจกรรมวิ่งกินผักก็มีนะครับแล้วก็มีแน่นอนครับมีการแสดงต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับมหากรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังนั่นเองเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยให้แก่จังหวัดตรังแล้วก็มุ่งหวังให้ประเพณีนี้เป็นงานบุญระดับประเทศด้วยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธานั่นเองกินผักจังหวัดตรังนะถือศีลกินผักจังหวัดตรัง
0: จริงๆก็เป็นช่วงที่เทศกาลหลายๆคนรอกันทุกปีนะคะกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนแต่ว่าทางภาคใต้เราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อให้มันดูเป็นไทยๆเหมือนกับการทำบุญนะถือศีลกินผักเขาจะได้บำรุงรักษาสุขภาพเราด้วยนะคะแล้วก็งดเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจหรือว่าถือศีลกินผักด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะมาถึงข่าวที่เราจะนำเสนอก่อนจะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวเรื่องของสุขภาพนะคะมีเรื่องของการเลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้แล้วนะคะจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของผู้ประกันตนมาตรา33และ39ค่ะ
1: ก็ตอนนี้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม12ล้านคนให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการเห็นชอบผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งนะครับจะนำข้อมูลที่อยู่ติดต่อตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมมาใช้กำหนดพื้นที่เลือกตั้งให้โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และ40นะครับจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับสถานที่เลือกตั้งด้วยนะครับเว็บไซต์ที่จะใช้ตรวจสอบก็คือ sso.go.th นะครับเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเว็บ www.sso.go.th หรือจะตรวจสอบผ่าน e-service ในส่วนของนายจ้างหรือว่า e-service ในส่วนของผู้ประกันตนแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็สามารถใช้ได้ในการตรวจสอบรวมถึง LINE นะครับติดต่อสอบถามผ่านทาง สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศก็ได้นะครับจะเดินเข้าไปถามเลยก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์นะครับเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้อีก6วันนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมและยังเป็นการร่วมรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยอย่าลืมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าใครยังเก็บรายละเอียดไม่หมดหรือสงสัยในเรื่องอะไรก็ตามนะครับ02 1506ขอไปครับโทรศัพท์ที่1506กด9ตลอด24ชั่วโมงนี่คือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด9นะครับ
0: อืมค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะหาข้อมูลนะคะในช่วงนี้เนี่ยใครจะเลือกตั้งได้กี่คนรู้สึกว่าจะเลือกได้7คนในกลุ่มของตัวเองนะคะหาข้อมูลความรู้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะมีเรื่องของการประชุมที่สำคัญอีกเรื่องนึงการประชุม IMF ค่ะการประชุมที่เป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะจัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีที่เป็นเรื่องเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนกับเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนะคะทำให้สายตาของชาวทั่วโลกเนี่ยจับจ้องมาที่ประเทศไทยค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
1: 12ถึง18ตุลาคมนี้แหละครับจะเป็นโอกาสในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกจะมีโอกาสในการที่ไทยเราร่วมกำหนดวิสัยทัศน์นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบด้วยที่เราจะได้เห็นว่าโลกเราเนี่ยมุ่งไปสู่ทิศทางไหนและไทยเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของไทยว่าเรานั้นน่าเชื่อถือและมีศักยภาพในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระระดับโลกในด้านการกำหนดนโยบายการพัฒนาเพราะว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนโยบายการพัฒนาของแต่ละประเทศนั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องระดับโลกเรื่องของความร่วมมือนะฮะเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับประเทศใดประเทศของท่านนะฮะแต่ว่าจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่ซัพพลายเชนนะครับของเทคโนโลยีที่มัน disrupt ที่มันเป็น AI นะครับหรือจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทั้งหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยการบูรณาการเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสดีจริงๆที่ไทยเราจะได้เป็นฮับในการที่จะส่งเสริมการบูรณาการเหล่านี้นะครับก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่คนไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมรวมถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจที่จะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนถึงหลักหมื่นคนเลยนะพี่พัฒน์ 15,000 คนจาก191ประเทศงานนี้ในกรุงเทพแตกเลยแน่นอนนะฮะโอ้เรียกได้ว่าจะมีผู้จะบอกบิ๊กเนมอ่ะคือชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นเลยระดับโลกทั้งนั้นเลยนะที่จะเข้ามารวมถึงสื่อมวลชนด้วยสื่อมวลชนนี่สำคัญเลยนะพี่พัฒน์เขาจะได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยงานนี้แหละนะเขาจะเห็นอะไรเขาจะได้รายงานต่อไปด้วยเขาจะไม่ได้รายงานแค่เนื้อหาการประชุมไงเขาจะรายงานว่าที่ไทยเรามีอะไรนะบรรยากาศต่างๆนะสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะฉายภาพเหล่านี้ออกไปทั่วโลกด้วย
0: ใช่แล้วค่ะก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆก็จะนำมาฝากกันเรื่อยๆนับถอยหลังตอนนี้ก็เหลือ20วันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: 20วันนับถอยหลังถึงการประชุม IMF นะคะมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะ
1: ครับผมอาจารย์เนตรดาวโยงศรีพร้อมแล้วนะครับกับการพูดคุยกันช่วยทุกท่านดูแลสุขภาพนะฮะด้วยศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยพร้อมทั้งเปิดสายท่านผู้ฟังที่รออยู่เตรียมเลยนะครับวันนี้ทักทายอาจารย์กันก่อนครับสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
0: พูดในรายการไม่สบาย
1: เสียงเริ่มไปละนี่ไงเป็นเพราะว่าตากฝนมาแน่เลยใช่ไหม
0: ใช่อาจารย์มีอะไรมาฝากคะวันนี
2: ้ก็เหมือนเดิมค่ะมีจดหมายแล้วก็มีแฟนรายการค่ะร่วมบุญสมุนไพรมามีผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะส่งจากสุขาภิบาล2ค่ะประเวศกทมก็ดอกมะลิซ้อนค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ดอกมะลิฉัตรด้วยรวมทั้งรากชะพลูค่ะคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะวันนี้ก็ส่งราชภูใบบรเพชรหานุมานประสานกายดีปีมาให้แล้วก็ขอทุกคนมีความสุขด้วยค่ะขอบคุณคุณชูศรีคุณวนาโรจน์นะคะ จากปทุมธานีคุณนราธิปค่ะนราธิปแก้วเมืองอินค่ะร่วมบุญโดยคุณแม่แก้วแก้วบุญมาส่งรากกระเทียมมาให้จากชัยปราการเชียงใหม่แล้วก็อวยพรมาขอให้อยู่ดีมีสุขทั่วกันค่ะคุณจุธาทิพย์ค่ะคุณจุธาทิพย์จากธัญบุรีส่งราชภูมาให้ค่ะคุณศรีสุนีสังสิทธยากรค่ะส่งมะลิแห้งชาภูแห้งมาให้จำนวนหนึ่งคือเก็บมาแล้วจำนวนหนึ่งก็เลยส่งมาให้อาจารย์ดาวได้ไปทำยาสมุนไพรหวังว่าองค์เป็นประโยชน์กับอาจารย์สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะก็มีประโยชน์แน่นอนค่ะสมุนไพรที่เราต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้แน่ค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะมาจากกาฬสินธุ์ค่ะจากคุณวันดีค่ะมีจดหมายถามมาให้ในเรื่องของคุณพ่อค่ะบอกว่าดิฉันเป็นแฟนรายการทั่วทิศไทยมานานตั้งแต่สมัยคุณจำรัดฟังอาจารย์มาตลอดปัญหาของดิฉันเหมือนเดิมกับคนอื่นๆคือโทรไม่ติดแม้จะบอกว่าสายว่างก็ตามคือดิฉันอยากให้อาจารย์พูดเรื่องน้ำให้คุณพ่อฟังอีกครั้งว่ามันมีประโยชน์อย่างไรเพราะคุณพ่อกินน้ำน้อยมากวันละ1-2แก้วเท่านั้นปัจจุบันมีปัญหาท้องผูกเบาหวานความดันส่วนโรคไตคุณหมอให้ระวังแต่คุณพ่ออายุมากแล้วอายุ78ปีคุณพ่อบอกว่ากินน้ำเยอะเดี๋ยวไตทำงานมากไม่ดี คุณหมอโรงพยาบาลก็ให้กินน้ำเยอะๆเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่ากินเท่าไหร่ คุณพ่อบอก2แก้วเยอะแล้ว หรืออาจารย์นี่ล่ะค่ะที่พอจะบอกคุณพ่อได
0: ้ หวังว่าอาจารย์จะช่วยบอกให้ คุณพ่อจะได้เชื่อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะจะให้ท่านฟังทางวิทยุ ว่าน้ำมีประโยชน์อะไรบ้างและแก้ท้องผูกได้ด้วยเพราะดิฉันหายท้องผูกจากที่อาจารย์บอกให้กินน้ำ 6-8 แก้วต่อวันท้องผูกดีขึ้นเลยไม่ต้องกินยาระบายก็ขอบคุณรายการดีๆพิธีกรเก่งๆทีมงานทุกท่านขอให้สุขภาพดีมีความสุขกันทุกๆคนนะคะจัดรายการไปนานๆด้วย คุณพ่อฟังอยู่หรือเปล่า
0: คุณพ่อฟังหนูเข้าใจนะคะชาเนตดาวคุณพ่อหนูก็เป็นค่ะคนแก่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ากินน้ำไปแล้วเขาจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆเขาก็กังวลเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยๆเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะไม่สะดวกนะคะ
2: คือการกินน้ำมันไม่ได้ทำให้ไตทำงานหนักนะคะยกเว้นกินน้ำในปริมาณมากเกินไป
0: ค่ะ
2: ถ้ากินน้ำในปริมาณมากเกินไปเนี่ยเราก็จะเรียกว่าน้ำเป็นพิษก็คือเราดื่มครั้งละมากๆในทีเดียว
0: ค่ะ
2: มันก็เกิดภาวะการเจือจางของเกลือแร่แล้วก็ไตขับน้ำไม่ทันมันก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจอะไรพวกนี้ค่ะเกลือแร่หายไปโดยเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้หัวใจมีปัญหาได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำที่ดีเนี่ยก็คือทยอยดื่มค่ะแบ่งดื่มทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงบ่ายๆพอตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงหัวค่ำก็ดื่มน้อยลงเพื่อลดภาวะการปัสสาวะการที่เราดื่มน้ำมากค่ะดื่มน้ำมากให้เท่าให้พอดีกับน้ำหนักตัวเนี่ยมันทำให้ไตดูดของเสียออกจากเลือดนะคะหน่วยกรองไตทำงานง่ายขึ้นดีกว่าดึงเอาออกจากน้ำข้นๆซึ่งเลือดข้นเพราะฉะนั้นน้ำต้องบอกคุณพ่อก่อนว่าน้ำเนี่ยมันเป็นเราใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดมันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ของร่างกายเราแม้กระทั่งน้ำในช่องต่างๆของร่างกายเราเนี่ยน้ำก็เป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วก็เป็นตัวพาสารอาหารที่มาละลายในน้ำอะค่ะสารอาหารพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มาละลายในน้ำเช่นวิตามิน B1 B2 B3 B6 โฟลิก B12 วิตามิน C เหล่านี้นำไปสู่ปลายทางที่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นมันอยู่ในระบบในการทำงานของอวัยวะเนี่ยมันตั้งแต่ขับของเสียคุมอุณหภูมิป้องกันร่างกายที่จะขาดน้ำช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารแล้วน้ำเองเนี่ยก็เป็นที่ที่ให้แร่ธาตุต่างๆเนี่ยแตกตัวเป็นประจุอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเพื่อทำการใช้งานควบคุมรักษาสมดุลในร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติเซลล์ก็จะทำงานได้เป็นปกติน้ำมีความสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดื่มน้ำสีอะไรพวกนี้ดื่มได้แต่ก็อย่าดื่มมาก เพราะว่ามันมีทั้งน้ำตาลอะไรพวกนี้สารพัดการดื่มน้ำสะอาดปกติธรรมดาหาได้ที่บ้านเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณพ่อดื่มน้ำเถอะค่ะทีนี้การดื่มน้ำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กตัวเล็กจะต้องกิน8แก้วมันไม่ได้แบบหมายความแบบอย่างเช่นคนน้ำหนักสัก50อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้กิน30มิลลิลิตรใช่ไหมคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็เอา50ก็ได้คูณ30ก็จะได้1,500ก็เท่ากับลิตรครึ่ง1,500เท่ากับลิตรครึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติน้ำหนักสัก40คูณด้วย30ก็ไม่จำเป็นต้องถึงลิตรครึ่งก็เป็น1,200ก็ลดลงมาเรื่อยๆค่ะก็เอาน้ำหนักไปคูณ30อะค่ะมันก็ได้จำนวนของ cc หรือมิลลิลิตรออกมาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวน้ำหนักคุณพ่อไม่ได้บอกมาก็เลยไม่รู้ว่าคุณพ่อควรกินน้ำเท่าไหร
0: ่
2: ก็ลองคุณพ่อไปชั่งน้ำหนักดูแล้วก็เอา30เป็นคูณน้ำหนักแล้วก็ดื่ม 1,500 เนี่ยประมาณ7แก้ว8แก้วไม่เกินนั้นเพราะว่ามันจะได้ประมาณแก้วหนึ่งประมาณ250 ซีซี ในการดื่มน้ำต่อวันเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วก็ไม่ได้ทำให้ไตทำงานหนักยกเว้นคนที่มีความเชื่อเราเคยเจอตื่นเช้ามาให้คุณพ่อดื่มน้ำ5แก้วตื่นเช้าเลยนะคุณพ่อดื่มน้ำ5แก้วซึ่งคุณพ่อมีภาวะโรคหัวใจอยู่แล้วดื่มในปริมาณมากทีเดียวพบว่าต้องส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกลือแร่เจือจางเฉียบพลันการดื่มการที่ร่างกายเนี่ยจะขาดน้ำเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าการที่เราร่างกายเนี่ยตั้งแต่การทำพลังงานการแตกตัวอุณหภูมิกับของเสียเนี่ยร่างกายต้องใช้น้ำเนี่ยประมาณวันละครึ่งลิตรเราต้องใช้เองแล้ววันละครึ่งลิตรเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องดื่มน้ำทดแทนจากภายนอกเข้าไปถ้าเราขาดน้ำมากเนี่ยมันก็เกิดภาวะช็อกหรือเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นน้ำจึงไม่ใช่เหตุตัวการที่ทำให้ไตทำงานหนักแต่ทำให้ไตทำงานเป็นปกติถ้าเราดื่มน้ำให้ขนาดพอดีกับร่างกายของเราน้ำหนักตัวของเราถ้าเกิดว่าเราขาดน้ำปานกลางเนี่ยนะมันจะทำให้อะไรได้บ้างอ่ะเลือดข้นเลือดแข็งตัวง่ายเกิดพวกอัมพาตหรือกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่เขาดื่มน้ำเป็นปกติต้องบอกนะมันเกิดได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่เขาดื่มน้ำเป็นปกติก
0: ็
2: จะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นแต่ถ้าเราขาดน้ำเล็กน้อยเราก็แค่คอแห้งน้ำลายเหนียวกระหายน้ำแค่นั้นนะคะแต่เราไม่ต้องให้ร่างกายถึงขนาดนั้นก็ได้เราก็จิบแบ่งจิบแบ่งดื่มทยอยดื่มทั้งวันก็ทำให้ร่างกายได้รับเกลือแร่วิตามินจากอาหารที่เรากินเข้าไปได้เป็นปกติด้วยนะคะยังไงคุณพ่อก็เชื่อลูกสาวหน่อยนะคะลูกสาวคงจะอัดอั้นตันใจแล้วก็ความหวังดีของลูกอะค่ะดื่มน้ำเถอะค่ะดื่มเราบริหารจัดการการดื่มน้ำให้พอดีนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ำเราก็ดื่มน้ำให้น้อยลงเราก็จะได้เข้าห้องน้ำได้น้อยลงแล้วปัสสาวะเนี่ยก็ดูการที่เราปัสสาวะออกมาจัดพอดีก็ดีนะคะทีนี้คุณพ่อมีภาวะเบาหวานเข้ามาแทรกด้วยถ้าค่าน้ำตาลขึ้นสูงหรือเรากินอาหารหวานมากเกินไปอะไรพวกอย่างเนี้ยเราก็จะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยในยามค่ำคืนจากอาการโรคเบาหวานไม่ใช่จากน้ำแต่ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลขึ้นมากเกินไปร่างกายก็จะกระหายน้ำขาดน้ำเข้าไปอีกก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลด้วยนะคะและความดันกินน้ำดีแล้วค่ะจะได้ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ควบคุมอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายให้เป็นปกติด้วยนั้นขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะก็คุณลูกด้วยเช่นกันดีใจค่ะที่หายท้องผูกก็ขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์แนะนำช่องทางบริษัทสมุนไพรด้วยค่ะ
2: ท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญกับเรานะคะโดยการบริจาคเป็นสมุนไพรแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วทำความสะอาดแล้วแห้งแล้วเนี่ยส่งมาให้เราได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ02-706-2610ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้คลินิกเปิดเป็นปกตินะคะ
2: พร
0: ุ่
2: งน
0: ี้
2: คลิน
0: ิ
2: กเปิดเป็นปกติค่ะคลินิกสาธารณกุศลค่ะซอยเพชรเกษม68ค่ะคลินิกชื่อถาวรคลินิกนะคะถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บชื่อเนตรดาวไว้ด้านหลังอยู่ใกล้แยกที่44เห็นแยกที่44มองซ้ายมือมอง ฝั่งตรงข้ามมองฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นกำแพงสีขาวยาวๆเขียนชื่อคลินิกติดไว้ตรงกำแพงเดินเข้าไปในประตูรั้วนั่นเลยค่ะเราก็จะมีเก้าอี้สีส้มวางเรียงอยู่ก็เข้าไปยื่นบัตรประชาชนด้วยนะคะเราจะได้รีบจัดทำ OPD ให้เรียบร้อยค่ะ
0: เพ
2: ราะรอพบหมอ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
0: ค่ะเป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะหยอดตู้ใครไปก็ทำบุญได้ค่ะมีช่วงนี้จะเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะคะสายว่างนะคะบอก
1: ว่าใครจะเป็นสายแรกนะบอกไว้ก่อนใครที่บอกว่าโทรไม่ติดเนี่ยท่านอาจจะเป็นสายแรกก็ได้นะตอนนี้022769718เบอร์เดิมของเรานะครับ022769718โทรมาได้เลยนะครับ
0: คุ
1: ยสอบถามกับอาจารย์เนตรดาวระหว่างที่รอสายมีคำถามจากคุณรัตดาวันครับอาจารย์ครับบอกว่าเวลาหุงข้าวสวยข้าวขาวมักจะเติมขมิ้นผงแล้วก็ควินัวประจำขอถามว่าทานขมิ้นผงผสมไปเนี่ยจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างนะครับถ้าอาจารย์ถามว่าทานเพื่ออะไรซึ่งอาจารย์ดูเหมือนจะถามทุกครั้งนะแค่ให้เกิดความแปลกไปเท่านั้นคือคำตอบจะเปลี่ยนแปลงให้มันดูแปลกไป
2: ก็ได้ค่ะก็เหมือนเรากินเราก็เหมือนกินเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงส่วนใหญ่ก็จะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมมันก็จะทำให้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้เป็นเรื่องปกติถ้าเราใส่แต่พอดีเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ซีเรียสอะไรเลยก็ทานได้แล้วก็ตัวคีนัวดีแล้วค่ะที่กินก็เป็นประโยชน์มีพวกกลุ่มวิตามินอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยการขับถ่ายก็ดีด้วยก
0: ็
2: รับประทานได้ค่ะตามปกติแต่ไม่ต้องใส่มากนะคะเดี๋ยวบางคนมีผลข้างเคียงท้องผูกแต
1: ่
2: การที่เอาขมิ้นผงใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวอะค่ะมันก็จะมีการต้มเดือดหุงเดือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความสกปรกอะไรต่างๆจากเจ้าที่เราไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อไปในระบบแล้วก็ใช้ได้ค่ะ
0: ค่ะกินได้ก็สลับกินใส่บ้างไม่ใส่บ้าง
2: ก็อยากให้สลับไปมาค่
0: ะกินข้าวขาว
2: อยากให้สลับไปมาใช
0: ่กินข้าวกล้องอ่ะดีที่สุดนะคะค่ะ
1: มีสายมานะครับคุณประสิทธิ์จากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมอยากถามเรื่องโรคไตครับ
2: ค
3: ่ะคือผมหาหมอครั้งล่าสุดหมอแจ้งว่าผมเป็นไตระยะ3ผมอยากทราบว่าคงจะมีสมุนไพรอะไรที่มันชะลอการสูบไตได้บ้างครับ
2: ตอนนี้คุณประสิทธิ์อายุเท่าไหร่อะคะ
3: 66ครับ
2: 66มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
3: ก็มีทั่วไปของคนแก่ครับเบาหวานความดันไขมันหัวใจครับ
2: เบาหวานความดันไขมันหัวใจก็เป็นกลุ่ม NCD ก็มีครบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก่อนจากเบาหวานเนี่ยไตจากเบาหวานนะคะไตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเบาหวานที่เราเป็นมานานแล้วค่าเลือดผ่านไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆเจ้า eGFR ตัวนี้ค่ะมันก็จะบอกว่าเราอยู่ในระยะที่เท่าไหร่คุณหมอเขาก็จะแนะนำเราว่าควรทานน้ำเพิ่มแล้วก็พยายามควบคุมระดับน้ำตาลที่เบาหวานลงไปอะค่ะให้ควบคุมให้ได้แล้วก็พยายามทานผักที่มีสีขาวมากกว่าผักที่มีสีเขียวหรือสีส้มแต่ผักเขียวเหลืองส้มอะไรยังทานได้อยู่นะคะแต่ทานได้น้อยลงแล้วก็ไปเริ่มเอาผักสีขาวมาดื่มน้ำให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ค่าเลือดผ่านไปอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดเค็มลงลดเค็มลงเนี่ยจะมีผลกับความดันด้วยทำให้ความดันเราถูกควบคุมได้ดีเพราะฉะนั้นคนผู้ป่วยที่เป็นความดันเป็นเบาหวานด้วยแล้วมีภาวะไตเข้ามาแทรกเนี่ยเนื่องจากว่าหลอดเลือดที่มันกำลังจะเข้าไปสู่อวัยวะส่วนปลายอ่ะมันมีความเสื่อมเสียหายเราก็เลยจำเป็นว่าต้องพยายามควบคุมความดันควบคุมเบาหวานแล้วถึงจะไปควบคุมไตได้ด้วยอีกครั้งนึงค่ะเรายังไม่นับยาสมุนไพรนะเรายังไม่นับยาสมุนไพรนะคะเพราะว่ายาสมุนไพรบางชนิดก็ไม่เหมาะกับโรคไตเหมือนกัน
3: แล้วมันไม่มีอาหารอะไรที่มันสามารถชะลอความเสื่อมได้หรือครับ
2: เราแนะนำอาหารที่เป็นผักพวกกลุ่มสีขาวค่ะ
3: ผัก
2: สีขาวเราแนะนำพวกนั้นก็ชะลอได้แล้วก็อาหารรสเค็มอาหารรสเค็มพวกซอสเครื่องปรุงรสต่างๆเบาลง
3: ครับ
2: พยายามเริ่มกินจืดทีละนิดเราไม่จำเป็นต้องลดทีเดียวหรอกค่ะค่อยๆลดลงเรื่อยจนกระทั่งลิ้นเราคุ้นชินแล้วก็ระวังเรื่องของการกินแป้งกับน้ำตาลเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เบาหวานกำเริบแล้วทำให้ไตมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณประสิทธิ์เนี่ยมีปัญหาไตมาจากเบาหวานกับความดัน
3: คุณหมอแจ้งว่ามันจะเสื่อมลงปีละ 2%
2: นั่นแหละเราถึงต้องคอยพยายามดื่มน้ำสะอาดให้เหมาะกับน้ำหนักของเราแล้วก็พยายามลดปัจจัยภายนอกซอสซีอิ๊วชูรสต่างๆรวมทั้งผักที่มีสีจัดๆก็เบาเบาลงแล้วเราก็ไปกินพวกผักสีขาวปัญหาที่เราอยากควบคุมได้ขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้เรากินอาหารนอกบ้านลำบากแต่ถ้าเกิดเราทำอาหารเองได้ก็จะดี
3: พวกผลไม้ครับ
2: ผลไม้แล้วก็พยายามควบคุมน้ำตาลก่อนค่ะก็จะเหลือได้แค่แก้วมังกรชมพู่ฝรั่งเหลือได้เท่านี้ค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวปอกเปลือกแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวเราก็สามารถรับประทานผลไม้อย่างนี้ได้แต่ผลไม้อย่างอื่นไม่แนะนำแล้วค่ะ
3: โอเค
2: น้ำมะพร้าวก็ไม่กินนะ
3: ครับ
2: น้ำมะพร้าวก็ไม่กินนะคะต้องหลีกเลี่ยง
3: คร
2: ับ ตัวมะเฟืองก็ห้ามกินนะคะ
3: ครับผม

0: หนึ่งถึงระยะห้าเนี่ยถึงระยะอย่างไรครับกี่ระดับนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออะไรครับหนึ่งถึงห้าครับอะไรอ๋อหนึ่งถึงห้านี่ระยะสุดท้ายแล้วค่ะห้าเนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนผมจุดไว้อยู่ครับเดี๋ยวผมหักตำหาย
2: ค่ะ
0: ก็เลยเขียนว่าระดับหนึ่งกี่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์สองเท่าไหร่อย่างนี้นะครับผมจะได้จุดเอาครับ
3: โอเคค่ะโอเคค่ะระยะของไตเนี่ยค่ะระยะที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของไตมันเริ่มมีความผิดปกติแล้วค่ะค่าพวก eGFR เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันจะต้องให้มากกว่า90ให้มากกว่า90แต่พอมันต่ำกว่า90เนี่ยมากต้องมากกว่า90ยิ่งเยอะยิ่งดี100กว่าเลยยิ่งดีต้องมากกว่า90ขึ้นไปแต่ต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยเราเรียกแต่ที่หนึ่งแต่มันเป็นตามวัยได้ในคนทั่วไปตามปกติไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าเราไปตรวจค่าเลือดผ่านไตแล้วเรารู้ว่ามันลดลงเราก็ลดเค็มลงลดผงชูรสลงลดปลาร้าลงซีอิ๊วน้ำปลาซอสอะไรก็ลดเบาๆลงหน่อยมันก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นระยะที่หนึ่งมันไม่แสดงอาการอะไรแต่พอระยะที่สองเนี่ยไตก็จะทำงานลดลงอีกไอ้ค่าเลือดผ่านไตเนี่ยมันก็ประมาณ60มันก็จะทำการกรองน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังเรื่องของความดันกับความดันโลหิตสูงอะค่ะถ้าผู้ป่วยไตมีปัญหาด้วยก็ระวังเรื่องความดันโลหิตด้วยส่วนระยะที่3มันลงมาประมาณ45ถ้าจำไม่ผิดนะคะ45เนี่ยค่าการกรองไตก็เริ่มลดลงเรื่อยๆพวกนี้จะเริ่มเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแล้วแล้วก็มีภาวะซีดมีอาการบวมร่วมด้วยส่วนระยะที่4ค่ะอันนี้ประมาณ30แล้วค่าการทำงานของไตเนี่ยมันลดลงมากแล้วเพราะฉะนั้นจะเริ่มเบื่ออาหารขึ้นไส้คันตามตัวบวมอ่อนเพลียอะไรพวกนี้คุณหมอก็จะเริ่มวางแผนฟอกไตแล้วอันนี้พอระยะที่5เป็นถือว่าเป็นระยะสุดท้ายค่าเลือดผ่านไตค่า eGFR เนี่ยต่ำกว่า15ยังไงก็ต้องฟอกยังไงก็ต้องฟอกเพราะว่าพวกนี้ไตทำงานไม่ได้ทำงานเป็นปกติและทำงานไม่ได้แล้วพวกนี้ก็จะมีอาการหายใจลำบากคลื่นไส้ความดันสูงมากควบคุมลำบากแล้วก็มีอาการบวมบางคนมีอาการเพ้อเพราะว่าค่าเลือดความสกปรกในเลือดมันเริ่มสูงแล้วก็มันเริ่มขึ้นสมองมันก็ทำให้คนไข้เพ้อต่อให้คนไข้หนีการฟอกยังไงสุดท้ายก็ช็อกอยู่ดีก็ต้องฟอกฉุกเฉิน
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังไอ้ความอร่อยของเรานี่แหละที่บอกว่ากินเค็มเผื่อแก่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราถ้าเรากินเค็มแล้วมันแซ่บ
0: ไปกินเค็มเลยนะครับ
3: แล้วก็
0: กินไปกินขนมด้วยขนมกินน้ำยาปลาครับ
2: ชอบเลย
0: กินมาเป็นเดือนก็ไปมากกว่าตัวเนี้ยเราเป็นระยะระดับ3เลยครับทีนี้อ๋ออ
3: ย่างนั้นก็ลดลง
0: ระดับ2
3: คุณมนตรีคุณมนตรีก็ลด
0: จากลงระดับ2ได้มั้ยครับถ้าเราปฏิบัติตามที่หมอบอก
2: จะลงได้มั้ย
3: มันไม่ลงค่ะถ้าเราควบคุมได้ถ้าเราควบคุมได
0: ้อายุก็คูณ30นะครับผมเพิ่งดูเมื่อกี้เนี่ยครับ
3: ตอนนี้คุณมนตรีอายุเท่าไหร่นะคะ
0: 70ครับ
4: โอ้
3: 70ไม่เป็นไรเรายังทำได้อยู่ค่ะเราก็กลับไปกินผักสีขาวกินผักสีขาว
0: สีม่วง
3: มะเขือ
0: พูดได้ไหมครับ
3: เดี๋ยวดิไอ้สีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีแดงพวกเนี้ย
4: นะครับฟังก่อนครับคุณมนตรีครับ
3: เลิกกินสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีส้มเนี่ย
2: เลิกกิน
3: ให้มันน้อยๆเลิกกินได้ก็เลิกเลยนะคะ
0: แล้วก็ไปกินไอ้พวก
3: แล้วก็ไปกินผักกาดขาวกะหล่ำปีมะเขือยาวอะไรพวกอย่างเงี้ยที่มันมีสีขาวๆอ่ะฟักอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะไปกินพวกนั้นแทนแล้วก็ไอ้ที่เรากินขนมจีนกับปลาร้าอะไรพวกนั้นน่ะเลิกได้เลิกนะคะ
0: ปลาร้าเนี่ยสำคัญ
3: เครื่องปรุงรสปลาร้าสำคัญด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ลด
0: ไม่กินเลยสามหนึ่ง
3: เราก็ลดปลาร้าให้มันจางๆได้ไหมคะถ้าเราไม่อยากให้มันเดินทางไประยะ
0: มากมันคือสามผมเริ่มกินจืดเลยครับ
2: กินจืดดีกว่าค่ะ
3: ดี
2: กินจืดดีกว่าค่ะ
0: ตำส้มตำนะผมหันหลังเลย
2: แบบดีแล้วต้องหันหลัง
4: รู้นะเนี่ยก็รู้อยู่นะฮะ
0: ฟอกแกมันลำบากครับผมเห็นหลายรายแล้วโอ้ผมเห็น

0: ไว้นะครับ
1: ใช่ใช่ถ้าไม่อยากฟอกไตก็ต้องลดเค็มละค่ะ
2: พี่น้องอีสานบ้านเรานี่เป็นกันเยอะเลยนะเพราะอาหารปลานี่แหละครับคุณมนตรี
0: ปลาปลาเจาะก็เค็ม
1: กินจืดๆนะ
0: มันก็ลดไปเองว่าหนัก
3: ว่าถูกต้องคุณมนตรีจริงๆพวกนี้มันเราไม่ใช่เรากินไม่ได้นะเรากินกันมานานแล้วเพียงแต่
0: กินแต่เป็นนมนั่นแหละพอแก่แล้วเริ่มกินแล้วเนี่ย
3: มันกินมากไปแล้วก็กินน้อยๆแล้วก็กินน้ำด้วยคนอีสานเนี่ยกินน้ำน้อยแล้วกินเค็มก็เลยมีภาวะไตช่องแสบได้ง่ายกว่า
1: ดื่มน้ำเยอะๆคุณมนตรีดื่มน้ำเยอะไหมคะ
0: ผมก็ประมาณแก้วนะคร
2: ับ
0: ได้อย
2: ู่เยอะอยู่นะ
1: ทยอยกิน
3: ตอนนี้ดื่มนะคะอย่าน้อยอย่าต่ำกว่า8แก้วดื่มเลยค่ะเพื่อให้ค่าเลือดผ่านไตเนี่ย
0: ผมใส่กันมันเพิ่มขึ้นประมาณ2ลิตรได้ไหมคร
3: ับ
0: เน
3: ี่
0: ย
3: ได้ดีเลยค่ะ2ลิตรก็ดีเลยค่ะ
0: ครับพอผมแบกติดตัวเลยครับ
3: ถ้า
0: คุ
3: ณตีได้2แต่ถ้าเหงื่อออกมากๆก็ต้องกินเพิ่มนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะรู้หมดเลยค่ะคุณตีรู้แต่ว่าต
3: ้
1: องทำให้ได้นะ
0: ครับบางทีงานตุ๊กกินก็อยากจะกินเท่าไหร่แล้วตอนนี้พ่อไปกินหมูกินอะไรเนี่ยครับคนนี้ตัวร่อนสูงอย่างนั้น
1: ใช่ใช่ใช
3: ่ก็กินปลา
0: ซองเขาก็ไม่อยากกินปลาที่นี
1: ่เลือกค่ะต้องเลือกโต๊ะจีนมันมีให้เลือกก็เลือกเลือกปลาก็ได้ค่ะ
0: ครับปลาเนี่ยกินประจำครับ
1: ดีค่ะดี
3: แต่ไม่ใช่ปลาทอด
0: ปลาไม่ใช่ปลาต้องโกไม่เอาหรอกมัน
1: ปลาต้องโก
2: จบเลย
3: ต้องโกก็ไม่เอา
0: ไม่เอาครับ
2: อันนี้ตลกนะฮะเนี่ยคุณใช้ได้ครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ไม่ต้องฟอกไตนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ลูกครับทั่วทิศกินไทยสุขภาพนะครับ
2: ดีครับวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สดใสทีเดียวนะฮะโอ้โหแล้วก็ความรู้เยอะด้วย
1: อารมณ์ดี
2: นะแล้วหลายท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะได้ความรู้ไปด้วยว่าโรคไตเนี่ยมันเป็นยังไงและสำคัญแค่ไหนนะช่วงแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับอาจารย์ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะ 13:40 นตอนนี้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งอาจารย์เนตรดาวจะมาเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะพูดคุยกับอาจารย์ได้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการเราได้นะคะสอบถามเรื่องของสุขภาพ02-276-9718ค่ะตอนนี้สายว่างอยู่นะคะ
2: ครับผมช่วงแรกก็คุยกันเป็นพิเศษเลยเรื่องของโรคไตสำคัญจริงๆนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่หลายคนก็มองข้ามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังเยอะเลย
1: อาจารย์ดันเบาหวานอาจารย์อยู่ในสายใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่มาเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะกลับเข้ามาเมื่อช่วงแรกนี่มีจดหมายเข้ามาถามเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะการที่ร่างกายต้องการน้ำแล้วก็ขับของเสียออกมาทีนี้พอพูดถึงโรคไตอาจารย์ก็พูดถึงความสำคัญของการกินน้ำเกี่ยวกับโรคไตนี่ด้วยว
2: ัน
1: นี้ได้สาระเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าคนเป็นโรคไตกันเยอะ
2: เยอะมากนะคนไทยอ่ะ
1: อย่าให้ถึงขั้นต้องไปฟอกไตเพราะฟอกไตนี่ทรมานมากๆค่ะ
2: ทรมานไหมครับพี่
1: ค่ะต้องไปทุกสามวันสามวันครั้ง
2: อาทิตย์นึงใช้เวลานานไม่แต่ละครั้ง
1: น่าจะนานอยู่นะคะเพราะว่าเห็นผู้ที่เป็นเนี่ยจะต้องทรมานกับการต้องไปฟอกไตทุกครั้งที่ไปก็จะเพลียจะเหนื่อยกลับมาแล้วก็ยิ่งสูงอายุเนี่ยเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะเป็นภาระสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะ
2: เก็บความอร่อยไว้กินตอนแก่เก็บไว้กินตอนแก่ไม่ใช่อาจารย์บอกนะอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะตอนนี
1: ้
2: ก็เปิดสายอยู่นะครับ022769718นะครับ022769718รวมถึงที่ Facebookแฟนเพจนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามกันได้
1: ค่ะ
2: ตอนนี้
1: อาจารย์ขาเรื่องของน้ำอะค่ะโรคไตเนี่ยช่วงไหนที่กินน้ำไม่ได้แล้วคะ
3: ก็ระยะ4ระยะ5ค่ะหมอจะเริ่มควบคุมน้ำแล้วค่ะ
1: ตรงนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำมากขึ้น
2: อย่าให้ถึงระยะนั้นเลยนะใครที่ยังไม่สายไปนะฮะเอาละครับมาคุยกันกับสายคุณผู้ฟังนะครับจากชลบุรีคุณป้าติ๋มสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะอาจารย์เนตรดาวอยากทราบว่าอายุเจ็ดน้ำหนัก72อ่ะกินน้ำในวันละกี่แก้วจ๊ะ
3: อีกครั้งค่ะไม่สายไม่ได้
1: ป้าติ๋มป้าติ๋มอายุเท่าไหร่คะ
15: อายุ75แต่น้ำหนักอ่ะ72
1: อ
15: ยากจะกินเนื้อกินน้ำอ่ะวันละกี่แก้ว
3: น้ำหนัก72อายุ79น้ำหนัก72
1: 75อายุ75ค่ะ
3: น้ำหนัก72
1: ค่ะ
3: ค่ะน้ำหนัก72ถ้าเราคูณด้วย30ก็ประมาณ 2,160 แล้วก็กิน2 ลิตรกับอีก1แก้ว
15: โอ้ขี้บ่อยก็เด้อขี้อ่ะ
1: 2ลิตรกับ1แก้วแต่ไม่ได้ทานทีเดียวนะคะ
3: เราเริ่ม2ลิตรก่อนก็ได้ค่ะ
15: แต่ป้ามีความดันกับไขมัน
3: ค่ะ
15: ตอนนี้กินยาอยู่อ่ะจ้ะ
3: จริงๆการกินน้ำเนี่ยทำให้เลือดข้นน้อยลงด้วยนะคะ
15: เออ
3: ทำให้เลือดข้นน้อยลงการไหลเวียนดีขึ้นลดภาวะเรื่องของหัวใจอะไรพวกนี้แล้วก็พวก
15: อ
3: ัตราสมรรถภาพเสียพันค่ะ
15: ป้าอยากทราบว่าถ้ากินนมรสจืดได้ไหมมะละกอ
3: กินได้ค่ะแต่ว่าต้องดูถ้าเรามีภาวะไขมันเราก็ต้องดูว่ามันพ่องมันเนยหรือเปล่าแล้วก็กินแบบนมรสจืดแบบพ่องมันเนยก็ดีแล้วค่ะ
1: ค่ะ
15: เลยป้ากินผักต้มวันละถ้วยใช้น้ำพริกทุกวันเลยไม่เป็นไรใช่ไหมฮะผักเขียว
3: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผักต้มค่ะปัญหาอยู่ที่น้ำพริก
15: ไม่ได้กินคือแบบผักต้มอย่างเดียว
3: อ๋อผักต้มอย่างเดียวไม่มีปัญหาค่ะ
1: เ
15: ล
3: ยแต่ว่าต้นเนี่ยเป็นแกงจืดหรือว่าอะไรคะ
15: เป็นสีเขียวอะลูกเป็นพวกคะน้าผงต้มอะไรพวกเนี้ย
3: อ๋อผักต้มรวมกัน
15: น่ะลองกินไปเพื่อน้ำพริกจ้ะ
3: ก็ไม่ได้หมายหลากหลายแล้วกัน
15: เออไม่ได้หมายป้าเวลากินยาความดันเสร็จแล้วมันชอบปวดเมื่อยทั้งตัวเลยมันเป็นเพราะแพ้ยาไหม
3: มันมียาบางชนิดค่ะที่ผลข้างเคียงของมันทำให้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวยาบางชนิดก็ทำให้ไอต้องแจ้งคุณหมอค่ะ แต่การปวดเมื่อยตามตัวเราก็เหยียดยืดหรือว่าเดินเอาค่ะเหยียดยืดหรือนั่งอยู่กับที่แล้วก็ยกขาแกว่งแขนแกว่งเท้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็ทำให้เราเกิดการเหยียดยืดมันก็ลดอาการปวดเมื่อยได้
15: โอ้แต่ป้ากินมาหลายปีแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้มีแล้วความดันมันปกติแล้วทำไมหมอเขาไม่เห็นลดยาให้ป้าเลยป้าไม่เคย
3: ก็ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะเขากินยาควบคุมไว้อย่างนี้แล้วพอควบคุมได้เท่านี้แล้วเขาก็ไม่ปรับยาแล้วค่ะไม่ลดยาไม่เพิ่มยาเขาขอให้ความดันอยู่ในระดับนี้ตลอดตอนนี้ความดันของคุณป้าติ๋มอยู่ที่เท่าไหร่อะคะ
15: ร้อยบางท
3: ี
15: ก็
3: 145
15: 145
3: เหรอคะถ้าอยู่สัก130จะดีกว่านะคะ
15: แล้ววันนั้นป้าไปโรงพยาบาลตกใจเลยมากินยาเข้าไปลมดันเหลือ78อ่ะ
3: โอ้นั่นคุณหมอก็ต้องปรับยา
15: อืมแล้วพอสักพักนึงพอกินยาเข้าไปแล้วก็เลยเหลือ100ฝ่าก็เลยนี่อืมมันก็เลยเลยถามหมอว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่เป็นไรแค่นี้นะขอบคุณมากค่ะ
3: ระวังอาหารลดเค็มนะคะ

0: พราะฉะนั้นเราจึงแนะนำว่าทยอยดื่มค่ะทยอยดื่มไปเรื่อย
1: ๆ
0: ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยจะบอกกินน้ำทีละ2ลิตรเลยกินน้ำลิตรครึ่งเลยจากคนที่ไม่เคยกินเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเขากินไม่ไหวแต่เราเริ่มฝึกเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละแก้ว
1: กินบ่อยขึ้น
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สองแก้วพรุ่งนี้ก็3แก้วค่อยๆทยอยไปจนกระทั่งถึงปริมาณที่เรากำหนดมันก็ทำให้เราสามารถดื่มน้ำได้เป็นปกติบางคนอาจจะไม่ชอบต้องการน้ำเย็นก็ได้ไม่ได้จำเป็นน
1: ้
0: ำเย็นก็ได้ค่ะเย็นหน่อยๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ดื่มได
1: ้
0: ขอให้ดื่มเถอะค่ะ
1: ค่ะมาสายต่อไปนะคะ
2: คุณอ้อมจากนครศรีธรรมราชสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีค่ะอาจารย์เนตรดาว
0: สวัสดีค่ะ
3: ขอรบกวนหน่อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: อย่าเศร้าว่าคุณย่าดื่มน้ำต้มสุกแล้วก็ใส่ใบเตย2ใบแล้วก็ขิงอีกสักนิ้วนึงอะค่ะทุกวันจะเป็นอะไรไหมคะ
0: กินเพื่อบำรุงหัวใจนะคะ
3: ค่ะแกว่า
0: ใส่ใบเตยด้วยแล้วก็ขิงด้วยแต่ว่า
3: ใส่น้อย
0: โอเคค่ะไม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะมันอาจจะทำให้เราดื่มง่ายขึ้นก็ได้
3: ใช่ค่ะแกบอกว่าหอมดีใบเตยและขิงก็กินแล้วมันก็โล่งๆอะไรนี่ค่ะ
0: ค่ะก็ทำได้ไม่เป็นไรค่ะด้วยวัย
3: ก็72ค่ะ
0: 72
3: ใช่ไหมคะทุกวัน
0: แฟนรายการเรานี่70ทั้งนั้นทำได้เพราะใบเตยแค่2ใบขิงนิดเดียวเองก็ทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
3: ก็เพราะบางท่านก็บอกว่าจะทำให้ความดันต่ำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ไม่หรอกค่ะยกเว้นเราใส่รากเตยรากเตยเนี่ยมันจะเป็นยาขับปัสสาวะตัวนึงเหมือนกันก็จะมีผลต่อความดันค่ะแล้วก็ใส่แค่ใบเตยอย่าเอารากเตยใส่ลงไปค่ะ
3: ใส่เฉพาะใบค่ะ2ใบแล้วก็ขิงประมาณสักนิ้วนึงอะค่ะขิงแก
0: ่นิ้วไหนอะคะ
3: ข้อนิ้วนึงอะครับข้อนิ้วหนึ่ง
0: ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
3: ข้อนิ้วหนึ่งอ๋อนั่นแหละกลัวคนยากแกกลัวเดี๋ยวมันมีบางท่านบอกว่าทำให้ความดันต่ำลงอะไรแบบนี้ค่ะคือคนยากไม่มีความดันปกติ
0: ดีแล้วค่ะเพราะว่าใบเตยมันเป็นให้ตื่นให้สีแต่ว่าไม่สรรพคุณมันไม่แรงเท่ากับรากเตยจะเป็นยาขับปัสสาวะเลยก
1: ็
0: ถ้าขับปัสสาวะมากความดันก็จะตกลงได
1: ้
3: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณย่าจะได้หายห่วงได้ดื่มได้สบายใจหน่อย
1: แต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะ
3: ทั้ง3ท่านนะคะ
1: ไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้ใส่ค่ะ
1: โอเค
3: ดื่มกลางแทนน้ำไปเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อยากให้ดื่มน้ำเปล่านะคะ
1: น้ำเปล่าดีกว่านะ
3: น้ำเปล่าดีกว่า
0: อยากจะดื่มน้ำต้มใบเตยหรือขิงก็ดื่มไปแต่ก็อยากให้มีน้ำเปล่าน้ำสะอาดไปค่ะต้องดูแล้วต้องก็ดื่มไปด้วยผสมกันไปบ้าง
3: ค่ะผสมผสานกันเข้าไปนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณขอบคุณมากค่ะทั้งสามท่านนะคะ
1: โอ้แต่อาจารย์บอกว่าน้ำเปล่าดีกว่าก็คือถ้าสมมุติว่าจากทานน้ำต้มสุกใบเตยกับขิงเนี่ยก็ให้สักแก้วหนึ่งในหนึ่งวันก็ได้ใช่ไหมคะ
0: คือถ้าจางๆก็ไม่ซีเรียสอะค่ะเพราะว่าพออายุ72ปีแล้วเนี่ยลำไส้มันเคลื่อนตัวช้า
1: ค่ะ
0: มันเคลื่อนตัวลำบากการกินขิงก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ดีเพิ่มขึ้นก็เหมาะกับผู้สูงอายุที่ปกติเพราะแม่เราปู่ย่าตายายเราชอบเลยชอบเอิบอาบผายลมบ่อยๆในพวกนี้ก็ใช้น้ำขิงช่วยได
1: ้ค่ะ
0: ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ขิงแค่ข้อนิ้วเดียวก็ไม่อันตรายอะไรส่วนใบเตยก็ให้กลิ่นก็ทำให้ชื่นใจได
1: ้
0: สีก็เล็กน้อยสองใบไม่ออกอะไรอะค่ะก
1: ็
0: ใช้ได้ก็เป็นจางๆแต่สุดท้ายเราก็ยังยืนยันว่าการดื่มน้ำสะอาดดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ค่ะเลือกที่จะเป็นน้ำเปล่าดีกว่าน้ำสะอาดนะคะอ่ะสายว่างนะคะตอนนี้ยังได้อีกนะคะ
2: มีมาพอดีนะครับคุณบัวนะครับจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณบัวคะ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: ครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: พอดีลื่นล้มมาหลายปีแล้วแบกเข่งผักรับน้ำหนักนะลื่นล้มแบบคนกระแทกแล้วทีนี้ก่อนจะลุกขึ้นมันจะมีอาการชาแล้วขัดตรงสะโพกอ่ะ

0: แต่ก็จะลุกขึ้นได้ใช้เวลาพักแล้วอาการนั้นก็แช่อยู่มาตลอดหลายปีแล้วเวลาเรายกของหนักแบกของหนักประมาณ10กิโลขึ้นไปแล้วเดินไปมันก็จะมีอาการขัดแล้วทีนี้จะมีวิธีแก้ด้วยการไปหาหมอนวดก็นวดมาก็ดีขึ้นแต่เวลาไปทำของหนักเหมือนเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกก็เลยงดเว้นจากงานหนักเลยไม่ได้รับหนักนะแล้วทีนี้เมื่อไม่กี่วันก็ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลดูว่ากระดูกไม่เป็นอะไรหมอก็สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วทีนี้ทางสมุนไพรมียาตัวไหนบ้างที่จะช่วยได้บ้างครับ
1: กระดูกไม่มีปัญหา
0: ครับไม่มีปัญหาครับ
1: มีปัญหาแค่กล้ามเนื้อ
0: ครับหมอก็สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อให้ยาแก้ปวด
1: แล้วคุณหมอก็ให้ยามาหรือเปล่ายาคลายกล้ามเนื้อมาหรือเปล่าคะ
0: ครับให้ครับ
1: ก็ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อของคุณหมอก็ได้ค่ะหรือจะหายาคลายได้ไหม
0: ครับก็ลองแนะนำ
1: โอเคมันมี
0: พอดีผมมีต้นในเถาวัลย์เตียงอยู่ข้างบ้านเยอะเลย
1: ดีมาตูมหาได้ไหม
0: มาตูมก็พอหาได
1: ้โอเคมาตูมหาได้แล้วใบเตยแล้วเตยราคาหาได้ไหม
0: ได้ครับได
1: ้โอเคคือมะตูมมันช่วยระบบเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้ก็จะดูดซับสารอาหารพวกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเวลาเรากินโปรตีนนะคะแล้วมันก็จะช่วยดูดซับสารอาหารต่างๆไปใช้ได้อย่าลืมคุณวัวต้องกินโปรตีนร่วมด้วยนะโปรตีนในที่หมายถึงไข่ก็ได้เนื้อสัตว์และพืชต่างๆอย่างเงี้ยเป็นโปรตีนก็ช่วยเรื่องของมวลกล้ามเนื้อเราด้วยนะคะแล้วก็ใช้มะตูมสัก5แว่น
0: ครับ
1: ใบเตยสัก 4-5 ใบก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: เถาวัลย์เตียงค่ะ
0: ครับแล้ววิธีทำ
1: เถาวัลย์เตียงเราหั่นเป็นแว่นก่อนนะเถาวัลย์เตียงเราหั่นเป็นแว่นหนัก30กรัม
0: ครับ
1: หนัก30กรัมนะคะ30กรัมดูแล้วก่อนคุณบัวน้ำหนักเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ56ครับ
1: ขอเป็น50กรัมขอ50กรัมค่ะน้ำหนัก50กรัมทีนี้วิธีทำและเถาวัลย์เตียงเนี่ยที่ต้องใส่มาตูนแนะนำให้เป็นยาต้มเนื่องจากว่ายาต้มมันออกฤทธิ์ได้แรงกว่าและเร็วกว่าแล้วดีกว่ากับการเป็นผงเถาวัลย์เตียงมันเหมือนเอนเซมมันจะมีการกัดกระเพาะหน่อยๆเราก็เลยแนะนำให้เอามาตูมมากันป้องกันเถาวัลย์เตียงโดยเอามาตูมไปย่างให้หอมย่างมาตูมให้หอมก่อนนะจะมีรอยไหม้นิดหน่อยไม่เป็นปัญหาอะไรย่างให้หอมเสร็จเรียบร้อยเถาวัลย์เตียงแล้วก็ไปย่างนิดนึงให้ส่งกลิ่นหอมแล้วก็เอามาทั้งหมดมารวมกันมาตูมที่ย่างแล้ว5แว่นเถาวัลย์เตียงที่ย่างแล้ว50กรัมใบเตย 4-5 ใบเอาลงต้มในน้ำใส่น้ำไป3ลิตรเลยค่ะต้มจนกระทั่งมาตูมบานมาตูมบานนิ่มๆเป็นอันว่าใช้ได้และเป็นตัววัดกับเถาวัลย์เตียงด้วยหลังจากนั้นกรองเอาน้ำออกมาอย่างเดียวกรองเอาน้ำออกมาแล้วเราก็แบ่งดื่มเราจะใส่น้ำตาลกรวดก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้กินอย่างนี้ธรรมดาก็ได้มีกลิ่นหอมๆและป้องกันเรื่องของเอนไซม์จากเถาวัลย์เตียงเนี่ยกัดกระเพาะด้วยก็ดื่มครั้งละ100ซีซีถ้าไม่มีถ้วยตวงก็เอาช้อนโต๊ะที่บ้านที่เป็นช้อนสั้นน่ะตวงมา7ช้อนโต๊ะก็จะได้ประมาณ100นิดหน่อย100กับ5ซีซีก็มาแบ่งเอามาดื่มเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราดื่มตอนเย็นแล้วมีการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเราก็ดื่มแค่เช้ากับกลางวันพอเย็นไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่าเถาวัลย์เตียงมันคลายกล้ามเนื้อแล้วขับปัสสาวะด้วยแล้วพอยาหมดก็ไปต้มทำใหม
0: ่
1: ค่ะ
0: เราทานไปเรื่อยๆ
1: ก็จะช่วยได้ก็พออาการปวดเมื่อยหายแล้วก็เลิกทาน
0: ครับ
1: แล้วก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะไปหาหมอนวดแก้ให้พอกลับไปยกหนักมันก็กลับอาการก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเราโชคดีแล้วนะคะที่กระดูกไม่เป็นอะไรเพราะเราล้มก้นกระแทกแล้วมันเป็นแค่มวลกล้ามเนื้อเราก็ไปจัดการเรื่องของกล้ามเนื้อซ้ายแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเพราะถ้าเรากลับไปทำพฤติกรรมเดิมมันมีรอยโรคเดิมอยู่มันก็จะบาดเจ็บซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่หาย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่สังเกตลองปั่นจักรยานดูแล้วไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้ารับน้ำหนักนี่จะเป็น
1: ปั่นจักรยานมันไม่แบกน้ำหนักไหมคะไม่ได้แบกน้ำหนักเพราะฉะนั้นก็ปั่นได้ค่ะ
0: ครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านคะ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณบัว
2: เป็นสัญญาณเตือนไหมครับอาจารย์เพราะต่อไปกระดูกอาจจะมีความเสี่ยงละเพราะว่า
1: คือถ้ากล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นมันเริ่มมีปัญหาต่อไปมันกระดูกอะไรพวกนี้มันจะตามมาด้วยในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไปเลยค่ะจะดีกว่าและการยกของหนักๆมากๆพออายุยิ่งเยอะการบาดเจ็บหรือความเสื่อมมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อย
3: ๆค่ะต้องเลี่ยงการยกของหนัก
2: สำคัญเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: 10กิโลขึ้นไปด้วยนะบอกต้อง10กิโลขึ้นไปก็มีอาการเพราะฉะนั้นเราก็ยกทีละน้อยค่ะถ้าเราอยากยกให้มันบาลานซ์กันก็ข้างละโล2โลก็ร่างกายรับได้ก็เอาเท่านั้นค่ะอย่าฝืน
3: ค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะฝากให้อาจารย์พูดถึงคลินิกวันพรุ่งนี้แล้วก็ช่องทางสมุนไพรอีกสักรอบนึงค่ะ
1: ค่ะที่พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดตามปกติเป็นคลินิกที่หยอดตู้ตามกำลังศรัทธาค่ะแล้วก็เปิดเฉพาะวันอังคารที่เป็นสาธารณกุศลอยู่ซอยเพชรเกษม68ใกล้เดินทางเข้ามาประมาณ2กิโลใกล้แยกที่44มองฝั่งตรงข้ามเห็นคลินิกเลยค่ะขึ้นว่าถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเทศดาอยู่ข้างล่าง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเราเปิดรับคนไข้แล้วก็วัดสายตาก็มีตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงเหมือนเดิมค่ะส่วนท่านใดสนใจอยากบริจาคสมุนไพรร่วมบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260อย่าไปล่ากระเทียมค่ะดอกมะลิดอกพิกุลใบหนุมานประสานกายลูกพิลังกาสาใบมะตูมใบบอระเพ็ดค่ะพวกนี้อยากได้รากชะพลูก็อยากได้มากก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญมากับเราด้วยนะคะขอบคุณอย่างสูงค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ช่องทางนี้สามารถเขียนจดหมายถึงอาจารย์ได้ด้วยไหมคะ
1: ตู้ปน.นี้เขียนจดหมายมาได้เลยค่ะเราก็ได้รับจดหมายหลายฉบับจากแฟนรายการเพราะว่าบางคนเก่งนะคะส่งไปที่คลินิกตรง
3: หาที่อยู่ได้
1: 6ทับ1หาได้ด้วยค่ะจดหมายมาทางนั้นก็มีเหมือนกันค่ะหลายท่าน
2: ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับวันนี้ครับ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเรา2คนเดี๋ยวกัดลาไปด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอร์จเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมคริสนาถปันแสนสุขรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำคลองผงเพงในจุดเสี่ยงเตรียมแผนรับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราระบายน้ำเพิ่ม
6: นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองผงเพงช่วงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงหมู่5หากปริมาณน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นนายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยมีการวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้โดยชลประทานประสานงานกับท้องถิ่นเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมด้านนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งน้ำในเขตจังหวัดอ่างทองยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่หากคาดว่ากรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มเฉลี่ยราว 50-70 เซนติเมตรจากปัจจุบันซึ่งขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมชลประทานและภาครัฐเป็นหลักพิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: บังกลาเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก87รายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้กรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 1,593 รายและพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว6รายในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเวลา 8:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบังกลาเทศในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 26,126 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ทางการบังกลาเทศเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีขณะที่ล่าสุดบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายและเสียชีวิต184รายในปีนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนายแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวัตพานอำเภอเหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลายอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทรารมอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอลำดวนอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมากับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลำปลายมาสอำเภอกระสังอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำอำเภอพระพรหมอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดยะลาทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดนราธิวาสกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดชลบุรีคาดว่าใน1ชั่วโมงข้างหน้าไม่พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
2: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

ังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453หนึ่งการสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอด

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจม

0: ับรถอยู่ดีๆรถเกิดความเสียหายแต่หาคู่กรณีไม่ได้หรือไม่สามารถบอกสาเหตุของความเสียหายได้ชัดเจนรู้หรือไม่ว่าคุณอาจต้องจ่าย Excess หรือค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ
1: Excess คือจำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและเข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนที่บริษัทประกันภัยจะชดเชยในส่วนที่เหลือ
0: ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้เข้าใจรู้ก่อนเคลมเป็นเข้าใจเงื่อนไขประกันภัยขับขี่อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

0: ครับว่า
1: สร้างบีม
0: ครับ
1: นอกจากจะเป็นสร้างที่เก่งแล้วเนี่ยสมรสเก่งแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าสมหัวใจเก่งน้ำบ่
0: ผมเบาอีกแล้วครับ
1: เอาอีกจะเคสสองเคสปะ
0: เบา

You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECO ได้ร่วมกับ6ภาคีเครือข่ายจากภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายในพื้นที่ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันหรือ MOU ภายใต้โครงการ EEC Connectเพื่อเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนให้เข้าถึงประชาชนและชุมชนในพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม3มิติหลักได้แก่ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจโดยด้านสังคมนั้น EECO ร่วมกับภาคีเพื่อการศึกษาไทยหรือ TEP พัฒนาทักษะเยาวชนและประชาชนเพื่อรองรับอาชีพแห่งอนาคตและเชื่อมโยงสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราผลักดันการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาโรงเบียมต้นแบบคาร์บอนต่ำหรือ EEC Low Carbon School เพื่อขยายผลสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนในด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเชื่อมโยงสินค้าและบริการของชุมชนเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มรายได้และเชื่อมต่อกับนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่ EEC EECO ยังระบุว่าเป้าหมายสำคัญของ EEC Connect นั้นทำไปเพื่อประชาชนและชุมชนให้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาพื้นที่และได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงรวมถึงสร้างต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนอุตสาหกรรมสถานศึกษาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนโดยรวมแล้วโครงการนี้จึงมีเป้าหมายให้การลงทุนใน EEC นั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เฉพาะภาคอุตสาหกรรมแต่ยังช่วยสร้างรายได้พัฒนาคนดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในระยะยาว
1: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to the Easy Insight.
1: ECO หารือทูตไทยณกรุงมาดริดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECO ได้หารือร่วมกับนายชีวินณทางเอกอัครราชทูตณกรุงมาดริดและคณะจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายศักยภาพและโอกาสการลงทุนในพื้นที่ EEC พร้อมวางแนวทางดึงดูดนักลงทุนจากประเทศสเปนเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีขั้นสูงEECO ได้นำเสนอจุดแข็งของ EEC ในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมแผนยกระดับอุตสาหกรรมไทยใน5กลุ่มหลักได้แก่การแพทย์ดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และบริการมูลค่าสูงนอกจากนี้ยังได้นำเสนอโครงการใหม่อัจฉริยะ EEC บนพื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้านเอกอัครราชทูตณกรุงมาดริดระบุว่าภาคเอกชนสเปนมีความเชี่ยวชาญหลายด้านที่สอดคล้องกับทิศทางของ EEC โดยเฉพาะเมืองอัจฉริยะและยั่งยืนระบบไฟฟ้าความเร็วสูงการบริหารท่าอากาศยานการบริหารการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียรวมถึงเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือSAF ซึ่งสเปนนั้นถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำของยุโรปโดยการหารือครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือไทยกับสเปนโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมาดริดจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการเจรจาและชักชวนนักลงทุนสเปนพร้อมพิจารณาการจัดโรดโชว์ร่วมกันในอนาคตเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้รายการ EEC Insight ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไลน์แมนวงในเมอร์ชานต์ AI Accelerator โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยกว่า26ล้านคนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้านนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมนวงในเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังไม่ตอบโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
5: นางสาวสิริกัญญาปันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนหรือเดือนละ500บาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเฟสแรกเพียงพอที่จะดำเนินการต่อพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินที่ควรใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีข้อจำกัดจากเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์ร้อยละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างเต็มจำนวนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่ในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นผลในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายทางการเงินของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิมเช่นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งชวิสาปทุมมารายงาน
0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
6: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการว่าจากการตรวจสอบและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเบื้องต้นพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้ส่วนการพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางกรณีการเล่นพนันในสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
9: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
5: Under Insurance คือการทำประกันภัยไว้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเพียงบางส่วนบริษัทประกันภัยอาจนำหลักการเฉลี่ยความเสียหายหรือ Average Clause มาใช้ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนนั่นหมายความว่าผู้เอาประกันอาจได้รับค่าสินไหมเพียงบางส่วนตามสัดส่วนของทุนประกันที่ทำไว้และต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนที่เหลือด้วยตนเองดังนั้นก่อนทำประกันภัยควรกำหนดทุนประกันให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่าง

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท้องพาฟังรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับสถานที่วัฒนธรรมวิถีชีวิตและประสบการณ์ต่างๆที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะพาทุกคนไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เราก็มีโอกาสได้ไปสัมผัส

ที่นี่กันนะคะถ้าพูดถึงคำว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าค่ายธรรมะทุกคนจะนึกถึงอะไรบ้างคะสำหรับเราภาพแรกที่นึกถึงเลยคือการนั่งสมาธิการสวดมนต์การตื่นแต่เช้าหรือว่าการพยายามทำตัวให้อยู่นิ่งๆทั้งที่ในหัวเรามีเรื่องมากมายแต่พอเราได้มาที่สำนักสงฆ์ของพระครูจริงๆเรารู้สึกว่าที่นี่มีอะไรมากกว่านั้นค่ะเพราะสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเลยคือบรรยากาศที่นี่ตั้งอยู่บนภูเขาและที่น่าสนใจคืออยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองศรีราชาเลยค่ะลองคิดภาพตามนะคะข้างล่างมีเมืองมีตึกมีรถมีผู้คนมีเสียงต่างๆของการใช้ชีวิตประจำวันแต่พอเราเดินขึ้นมาอยู่บนเขาแล้วเนี่ยบรรยากาศกลับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยค่ะทุกอย่างมันดูช้าลงดูสงบลงแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าบางทีความสงบอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องไปอยู่คนเดียวในที่ที่ไม่มีคนแต่อาจจะหมายถึงการที่เราเนี่ยอยู่ที่สถานที่เดิมแต่ว่าเราได้หยุดจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวให้ย้อนกลับไปดูประวัติของสำนักสงฆ์เขาพระภูที่นี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดชมวิวแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการปฏิบัติธรรมโดยตรงมีเรื่องเล่าว่าพระภูธรรมทรเที่ยงได้เดินทางมาทุดงและปักหลักอยู่บริเวณภูเขาแห่งนี้เพราะต้องการสถานที่สงบสำหรับการปฏิบัติธรรมต่อมาในปีพ.ศ. 2479หม่อมราชวงศ์สดับระดาวันได้เดินทางขึ้นมาพบพระภูธรรมทรเที่ยงและเกิดความศรัทธาจึงถวายปัจจัยเพื่อสร้างกุฏิหลังแรกขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาและกลายเป็นสำนักสงฆ์ของพระภูที่เรารู้จักกันในปัจจุบันฟังประวัติแล้วเรารู้สึกว่าน่าสนใจมากค่ะถ้าเรามองสถานที่แห่งนี้ในมุมของคนที่มาท่องเที่ยวก็อาจจะเห็นว่าสถานที่แห่งนี้วิวสวยมีจุดถ่ายรูปสามารถมองเห็นเมืองได้จากมุมสูงแต่จริงๆแล้วเมื่อหลังของสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความแสวงหาความสงบและการปฏิบัติธรรมอยู่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นพอรู้แบบนี้เวลาเราเดินอยู่ในสถานที่แห่งนี้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเราไม่ได้มองแค่ว่าสถานที่นี้สวยแต่รู้สึกว่าสถานที่ตรงนี้มีเรื่องราวของผู้คนที่เคยเข้ามาใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมและใช้เป็นพื้นที่ในการหาความสงบตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะในชีวิตประจำวันมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็มีการแจ้งเตือนโซเชียลก็มีเรื่องใหม่ๆให้ดูงานก็ต้องทำเรียนก็ต้องคิดจนบางทีเราอาจจะดึงได้ว่าการที่เราได้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยสักพักก็เป็นสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันการได้มานั่งอยู่แบบนี้จะเหมือนการให้เวลาตัวเองได้หยุดไม่ได้หยุดเพราะไม่มีอะไรทำแต่เราหยุดเพราะว่าเราเลือกที่จะให้เวลากับตัวเองแล้วถ้าถามว่าสิ่งที่ชอบที่สุดของสำนักสงฆ์ของพระครูคืออะไรส่วนตัวขอยกให้วิวเลยค่ะเมืองที่เราอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าวุ่นวายตอนอยู่ด้านล่างแต่พอเราเปลี่ยนมาอยู่บนเขาแล้วลองมองลงไปแบบดูสงบตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคิดอะไรบางอย่างได้ค่ะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเมืองก็ยังเป็นเมืองเดิมผู้คนก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมรถก็ยังขับผ่านเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือมุมมองที่เราใช้มองมันมากกว่าแล้วบางทีชีวิตก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันปัญหาบางอย่างมันไม่ได้หายไปทันทีแล้วแค่ต้องลองถอยออกมาสักก้าวแล้วอาจจะเจอวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆซึ่งมุมมองการแก้ปัญหาเนี่ยก็ทำให้เรานึกถึงอีกจุดเด่นเป็นของสำนักสงฆ์ของพระครูนั่นคือลูกแก้วมณีนาคราชบริเวณนี้มีองค์พญานาคขนาดใหญ่และมีลูกแก้วคริสตัลอยู่ตรงกลางความน่าสนใจก็คือถ้าเรามองผ่านลูกแก้วไปเนี่ยเราจะเห็นภาพเมืองศรีราชาเป็นภาพกลับหัวตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องกลับหัวด้วยล่ะแต่พอเรามองจริงๆมันกลับเป็นจุดที่เราหยุดดูนานกว่าที่ตัวเองคิดเพราะปกติเราจะมองเมืองจากมุมเดิมๆแต่พอผ่านลูกแก้วสิ่งที่อยู่ด้านบนกลายเป็นด้านล่างสิ่งที่อยู่ด้านล่างนั่นกลายเป็นด้านบนและสำหรับเรามันแอบเป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าบางครั้งชีวิตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างแค่เราลองมองสิ่งเดิมในมุมใหม่ๆเหมือนกับเมืองศรีราชาที่เราได้เห็นผ่านลูกแก้ว
เมืองไม่ได้เปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนไปคือมุมมองของเรานอกจากวิวและจุดที่น่าสนใจต่างๆแล้วสิ่งที่เรารู้สึกดีด้วยเลยคือความสะอาดและความเป็นระเบียบทั้งพื้นที่โดยรอบและห้องน้ำค่อนข้างสะอาดทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาพักใจจริงๆเพราะถ้าพูดถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญมากถ้าสถานที่สะอาดและสงบเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าได้มากขึ้นช่วงเวลานั้นทำให้เรารู้สึกว่าการได้เดินช้าๆแล้วมองสิ่งรอบตัวจริงๆเป็นกิจกรรมที่เราไม่ค่อยได้ทำในชีวิตประจำวันเหมือนกันปกติเราเดินเพราะกำลังจะไปที่ไหนสักที่เดินไปเรียนเดินไปซื้อของเดินไปทำงานแต่ครั้งนี้เราเดินโดยที่ไม่ได้รีบไปไหนเราแค่เดินเพื่อดูสถานที่ดูวิวแล้วก็อยู่กับบรรยากาศตรงหน้าหลังจากที่เราได้มาอยู่ที่นี่เรารู้สึกได้เลยว่าคำว่าค่าธรรมะอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่ต้องเข้ามานั่งทำสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้ฟังความคิดของตัวเองได้สังเกตสิ่งรอบตัวและได้พักจากความวุ่นวายที่เราได้เจอในชีวิตประจำวันเพราะในบางช่วงของชีวิตเราอาจจะพยายามหาความสุขให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอยากไปเที่ยวมากขึ้นการอยากได้อะไรต่างๆมากขึ้นการอยากทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นอยากมีอะไรใหม่ๆให้ตัวเองตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะเป็นแค่การพักผ่อนนั่งเฉยๆมองวิวหายใจไม่ต้องทำอะไรเลยและนั่นเป็นสิ่งที่เราได้รับจากสำนักสงฆ์เขาพระครูถ้าถามว่าหลังจากกลับมาแล้วเราเป็นคนใจเย็นขึ้นไหมก็คงตอบได้เลยว่าไม่ค่ะ

กอย่างมันไม่ได้จบแค่เพียงว่าเราไปปฏิบัติธรรม1วันแล้วออกมาจะเป็นคนละคนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่รู้สึกเหนื่อยเราสามารถหยุดได้เวลาที่รู้สึกว่ามันวุ่นวายเราก็สามารถถอยออกมาได้แล้วเวลาที่รู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะเดินเร็วเกินไปเราก็ไม่ต้องเดินเร็วตามมันเสมอไปบางครั้งเราสามารถหยุดหายใจนั่งพักก่อนแล้วก็ค่อยเดินต่อก็ได้สำหรับเราสำนักสงฆ์เขาพระครูไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ที่มีวิวสวยๆไว้ให้ถ่ายรูปแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เราได้เห็นว่าความสงบสามารถเกิดขึ้นได้ท่ามกลางความวุ่นวายเพราะว่าด้านหน้าของสำนักสงฆ์ก็ยังคงเป็นเมืองศรีราชาเหมือนเดิมมีผู้คนมีรถมีอาคารมีชีวิตที่ดำเนินไปตามปกติแต่บนเขาแห่งนี้เรากับสามารถหยุดทุกอย่างไว้ได้อย่างชั่วคราวนั่นอาจเป็นเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของที่นี่ไม่ใช่การที่มันอยู่ห่างไกลจากเมืองแต่เป็นการที่มันอยู่ใกล้เมืองมากและถึงอย่างนั้นมันก็ยังสามารถทำให้เราสงบได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมาในครั้งนี้มันไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหาเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นคำถามที่เราได้เอากลับมาถามตัวเองบ่อยๆว่าเราพักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราได้ใช้ชีวิตใช้เวลากับตัวเองจริงๆครั้งสุดท้ายตอนไหนบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้เราเหนื่อยจนไม่ไหวก่อนแล้วค่อยพักไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาดูแลตัวเองเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อหาความสงบแต่จริงๆแล้วความสงบอาจจะอยู่ในสถานที่ธรรมดาธรรมดาแล้วแค่ต้องลองช้าลงแล้วก็มองมันให้นานขึ้นค่ะ

0: ไป
1: และประสบการณ์ต่างๆที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะพาทุกคนไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เราก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองและรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากที่นั่นคือสำนักสงฆ์เขาพระครูจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักที่นี่กันนะคะถ้าพูดถึงคำว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าท่าธรรมะทุกคนจะนึกถึงอะไรบ้างคะสำหรับเราภาพแรกที่นึกถึงเลยคือการนั่งสมาธิการสวดมนต์การตื่นแต่เช้าหรือว่าการพยายามทำตัวให้อยู่นิ่งๆทั้งๆที่ในหัวเรามีเรื่องมากมายแต่พอเราได้มาที่สำนักสงฆ์ของพระครูจริงๆกลับรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรมากกว่านั้นค่ะเพราะสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเลยคือบรรยากาศที่นี่ตั้งอยู่บนภูเขาและที่น่าสนใจคืออยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองศรีราชาเลยค่ะลองคิดภาพตามนะคะข้างล่างมีเมืองมีตึกมีรถมีผู้คนมีเสียงต่างๆของการใช้ชีวิตประจำวันแต่พอเราเดินขึ้นมาอยู่บนเขาแล้วเนี่ยบรรยากาศกลับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยค่ะทุกอย่างมันดูช้าลงดูสงบลงแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าบางทีความสงบอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องไปอยู่คนเดียวในที่ที่ไม่มีคนแต่อาจจะหมายถึงการที่เราเนี่ยอยู่ที่สถานที่เดิมแต่ว่าเราได้หยุดจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของสำนักสงฆ์เขาพระครูที่นี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดชมวิวแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการปฏิบัติธรรมโดยตรงมีเรื่องเล่าว่าพระครูธรรมธรเที่ยงได้เดินทางมาธุดงค์และปักหลักอยู่บริเวณภูเขาแห่งนี้เพราะต้องการสถานที่สงบสำหรับการปฏิบัติธรรมต่อมาในปีพ.ศ. 2479หม่อมราชวงศ์สดับระดาวันได้เดินทางขึ้นมาพบพระครูธรรมธรเที่ยงและเกิดความศรัทธาจึงถวายปัจจัยเพื่อสร้างกุฏิหลังแรกขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาและกลายเป็นสำนักสงฆ์ของพระครูที่เรารู้จักกันในปัจจุบันฟังประวัติแล้วเรารู้สึกว่าน่าสนใจมากค่ะถ้าเรามองสถานที่แห่งนี้ในมุมของคนที่มาท่องเที่ยวเราอาจจะเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มี

0: มีจุดถ่ายรูปสามารถมองเห็นวิวได้จากมุมสูงแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความแสวงหาความสงบและการปฏิบัติธรรมอยู่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นพอรู้แบบนี้เวลาเราเดินอยู่ในสถานที่แห่งนี้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเราไม่ได้มองแค่ว่าสถานที่นี้สวยแต่รู้สึกว่าสถานที่ตรงนี้มีเรื่องราวของผู้คนที่เคยเข้ามาใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมและใช้เป็นพื้นที่ในการหาความสงบตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะในชีวิตประจำวันมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็มีการแจ้งเตือนโซเชียลก็มีเรื่องใหม่ๆให้ดูงานก็ต้องทำเรียนก็ต้องคิดจนบางทีเราอาจจะดึงไปว่าการที่เราได้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยสักพักก็เป็นสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันการได้มานั่งอยู่แบบนี้จึงเหมือนการให้เวลาตัวเองได้หยุดไม่ได้หยุดเพราะไม่มีอะไรทำแต่เราหยุดเพราะว่าเราเลือกที่จะให้เวลากับตัวเองแล้วถ้าถามว่าสิ่งที่ชอบที่สุดของสำนักสงฆ์ของพระผู้คืออะไรส่วนตัวขอยกให้วิวเลยค่ะเมืองที่เราอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าวุ่นวายตอนอยู่ด้านล่างแต่พอเราเปลี่ยนมาอยู่บนเขาแล้วลองมองลงไปหลับดูสงบตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคิดอะไรบางอย่างได้ค่ะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเมืองก็ยังเป็นเมืองเดิมผู้คนก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมรถก็ยังขับผ่านเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือมุมมองที่เราใช้มองมันมากกว่าและบางทีชีวิตก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันปัญหาบางอย่างมันไม่ได้หายไปทันทีแล้วแค่ต้องลองถอยออกมาสักก้าวแล้วอาจจะเจอวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆซึ่งมุมมองการแก้ปัญหาเนี่ยก็ทำให้เรานึกถึงอีกจุดเด่นนึงของสำนักสงฆ์ของพระครูนั่นคือลูกแก้วมณีนคราชบริเวณนี้มีองค์พญานาคขนาดใหญ่และมีลูกแก้วคริสตัลอยู่ตรงกลางความน่าสนใจก็คือถ้าเรามองผ่านลูกแก้วไปเนี่ยเราจะเห็นภาพเมืองศรีราชาเป็นภาพกลับหัวตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องกลับหัวด้วยล่ะแต่พอลองมองจริงๆมันกลับเป็นจุดที่เราหยุดดูนานกว่าที่ตัวเองคิดเพราะปกติเราจะมองเมืองจากมุมเดิมๆแต่พอผ่านลูกแก้วสิ่งที่อยู่ด้านบนกลายเป็นด้านล่างสิ่งที่อยู่ด้านล่างดันกลายเป็นด้านบนและสำหรับเรามันแอบเป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าบางครั้งชีวิตไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างแค่เราลองมองสิ่งเดิมในมุมใหม่ๆเหมือนกับเมืองศรีราชาที่เราได้เห็นผ่านลูกแก้วเมืองไม่ได้เปลี่ยนไปสิ่งที่เปลี่ยนไปคือมุมมองของเรานอกจากวิวและจุดที่น่าสนใจต่างๆแล้วสิ่งที่เรารู้สึกดีด้วยเลยคือความสะอาดและความเป็นระเบียบทั้งพื้นที่โดยรอบและห้องน้ำค่อนข้างสะอาดทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาพักใจจริงๆเพราะถ้าพูดถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญมากถ้าสถานที่สะอาดและสงบเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าได้มากขึ้นช่วงเวลานั้นทำให้เรารู้สึกว่าการได้เดินช้าๆแล้วมองสิ่งรอบตัวจริงๆเป็นกิจกรรมที่เราไม่ค่อยได้ทำในชีวิตประจำวันเหมือนกันปกติเราเดินเพราะกำลังจะไปที่ไหนสักที่เดินไปเรียนเดินไปซื้อของเดินไปทำงานแต่ครั้งนี้เราเดินโดยที่ไม่ได้รีบไปไหนเราแค่เดินเพื่อดูสถานที่ดูวิวแล้วก็อยู่กับบรรยากาศตรงหน้าหลังจากที่เราได้มาอยู่ที่นี่เรารู้สึกได้เลยว่าคำว่าค่ายธรรมะอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่ต้องเข้ามานั่งทำสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้ฟังความคิดของตัวเองได้สังเกตสิ่งรอบตัวและได้พักจากความวุ่นวายที่เราได้เจอในชีวิตประจำวันเพราะในบางช่วงของชีวิตเราอาจจะพยายามหาความสุขให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอยากไปเที่ยวมากขึ้นการอยากได้อะไรต่างๆมากขึ้นการอยากทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นอยากมีอะไรใหม่ๆให้ตัวเองตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะเป็นแค่การพักผ่อนนั่งเฉยๆมองวิวหายใจไม่ต้องทำอะไรเลยและนั่นเป็นสิ่งที่เราได้รับจากสำนักสงฆ์พระครูถ้าถามว่าหลังจากกลับมาแล้วเราเป็นคนใจเย็นขึ้นไหมก็คงตอบได้เลยว่าไม่ค่ะเพราะว่ากลับมาเราก็ยังเจอการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์เหมือนเดิมยังเจอโซเชียลเหมือนเดิมยังต้องทำงานเหมือนเดิม เรื่องเรียนก็ยังต้องคิดเหมือนเดิมทำงานก็ยังต้องทำเหมือนเดิมชีวิตทุกอย่างมันไม่ได้จบแค่เพียงว่าเราไปปฏิบัติธรรมหนึ่งวันแล้วออกมาจะเป็นคนละคนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่รู้สึกเหนื่อยเราสามารถหยุดได้เวลาที่รู้สึกว่ามันวุ่นวายเราก็สามารถถอยออกมาได้แล้วเวลาที่รู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะเดินเร็วเกินไปเราก็ไม่ต้องเดินเร็วตามมันเสมอไปบางครั้งเราสามารถหยุดหายใจนั่งพักก่อนแล้วค่อยๆเดินต่อก็ได้สำหรับเราสำนักสงฆ์พระครูไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ที่มีวิวสวยๆไว้ให้ถ่ายรูปแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เราได้เห็นว่าความสงบสามารถเกิดขึ้นได้ท่ามกลางความวุ่นวายเพราะว่าด้านล่างของสำนักสงฆ์ก็ยังคงเป็นเมืองศรีราชาเหมือนเดิมมีผู้คนมีรถมีอาคารมีชีวิตที่ดำเนินไปตามปกติแต่บนเขาแห่งนี้เรากับสามารถหยุดทุกอย่างไว้ได้อย่างชั่วคราวนั่นอาจเป็นเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของที่นี่ไม่ใช่การที่มันอยู่ห่างไกลจากเมืองแต่เป็นการที่มันอยู่ใกล้เมืองมากและถึงอย่างนั้นมันก็ยังสามารถทำให้เราสงบได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมาในครั้งนี้มันไม่ใช่คำตอบของทุกปัญหาเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นคำถามที่เราได้เอากลับมาถามตัวเองบ่อยๆว่าเราพักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราได้ใช้ชีวิตใช้เวลากับตัวเองจริงๆครั้งสุดท้ายตอนไหนบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้เราเหนื่อยจนไม่ไหวก่อนแล้วค่อยพักไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาดูแลตัวเองเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อค้นหาความสงบแต่จริงๆแล้วความสงบอาจจะอยู่ในสถานที่ธรรมดาธรรมดาแล้วแค่ต้องลองช้าลงแล้วก็มองมันให้นานขึ้นค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
5: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
6: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันด้วยว่าไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
7: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
10: ่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสีย
11: ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
12: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 5:30 น.เป็นต้นไปณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีและสะพาน

สมัครได้ทางไทยรัฐสนามชลบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: รถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้

รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35กำหนดให้ร

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติ

ภัยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนด้วยกันชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ยืนยันว่ายังไม่มีการนัดหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาในขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่ได้วางเอาไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีแล้วขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการเรียบร้อยแล้วสำหรับในประเด็นอัตราภาษีซึ่งอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่ว่าจะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างการหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้แล้วยืนยันอีกว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปซะก่อนและก็การเดินทางไปนครนิวยอร์กในครั้งนี้นั้นเป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พร้อมที่จะพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปกรุงโตเกียวเพื่อประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมอันก้า81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลครับ
พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา8นาฬิกา40นาทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศครับและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยกันด้วยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศนั้นก็ประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันที่21กันยายน2569นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyoแล้วจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวหรือฮานิดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณนครนิวยอร์กนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังวอนประชาชนให้สังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ทับ2569โดยมีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือ1ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อรับรองฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนด้วยโดยขอให้สถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบกันด้วยครับประเด็นพิจารณาประการที่2คือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม4โรคอันได้แก่โรคลีเจียแนร์ซึ่งมีไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัดและสำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศได้แก่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็พบโรคโควิด-19 และ RSV มากในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีและโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ 5-9 ปีก็ขอให้มันสังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์สำหรับโรคโปลิโอแม้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยแล้ว
แต่ว่าต้องยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยล่าสุดนั้นเดือนสิงหาคม2569พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วจึงขอให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆด้วยสำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นในปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 25,948 รายเสียชีวิต39รายแล้วปัจจัยเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือมีโรคประจำตัวและไปโรงพยาบาลช้าดังนั้นแล้วหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันร่วมกับปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวก็ให้รีบไปโรงพยาบาลไม่ควรซื้อยามารับประทานเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่ประเด็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมโดยรัฐบาลย้ำ27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนครับหรือ mobile application SSO Plusและนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งอีกด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอาราบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนได้สูงสุดไม่เกิน7คนและทางกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลังเวลา16นาฬิกาก็สามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ว่าต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบความผิดปกติระหว่างการลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนก็ให้ยื่นคำคัดค้านได้ทันทีครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลออกมาเผยว่าไทยช่วยไทย plus ยอดจ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ว่า
ณวันที่18กันยายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 161,555.6 ล้านบาทและมีประชาชนได้รับสิทธิ์กันแล้ว 26,426,23 รายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการกันด้วยก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนั้นกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายน2569โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุดจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางของราชการเท่านั้นและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการในระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประเด็นของอสมกันหน่อยโดยรัฐบาลย้ำค่าป่วยการอสมอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไร้ผลกระทบแม้ถ่ายโอนภารกิจของอสมก็ขออย่าให้อสมนั้นต้องกังวลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.บางท่านเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการหรือการรับรองผลงานส่งผลกระทบต่อการทำงานและขวัญกำลังใจของพี่น้องอสม.จากการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขอชี้แจงแล้วครับว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการในส่วนนี้ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะอยู่แล้วเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันนั้นแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.และ2กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอันนี้เป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสม.ระดับหมู่บ้านชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานอสม.ระดับตำบลก่อนส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานอีกทีเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้สบส.กันต่อไปนั่นเองแหละครับโ
ดยรองโฆษกได้ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารพสต.จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.แล้วซึ่งพี่น้องอสม.ก็ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อก็ขอให้อสม.ทุกท่านอย่าเป็นกังวลในเรื่องนี้ขอให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตนทำงานด้านสาธารณสุขด้วยจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเหลือเวลาอีก24วันเท่านั้นแล้วสำหรับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะครับซึ่งที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับอีก24วันเท่านั้นโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แหละครับที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและในระหว่างนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักเขม้นความพยายามของคนทั้งประเทศในครั้งนี้นั้นเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้แทนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยการเตรียมงานไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนแล้วถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติไทยเราช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจึงเป็นเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินและอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินและอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเศรษฐได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปากและในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนตูมและป่า านางมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าประปากทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต
8: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดไฮโทประเภท1หรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดไฮโทประเภท1โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
11: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
12: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
13: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
14: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

0: ขายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ทุกครั้งที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช้ระบบเบรกไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1: สวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนพร้อมปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีมีสติไม่ประมาทใช้ความเร็วให้เหมาะสมเมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอน
0: หลีกเลี่ยงพื้นที่จุดบอดสายตาของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ห้ามดัดแปลงสภาพรถมอเตอร์ไซค์
1: ทางจะไกลแค่ไหนก็มั่นใจขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดจันทบุรี
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชมการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมหุ่นละครเล็กโจหลุยรอบพิเศษเพื่อการกุศลพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นของสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณหอประชุมรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี
0: ได้ยินไหมเสียงแห่งเสน่ห์ของประเทศไทยจากครกใบเล็กสู่ครัวโลกจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่เมนูระดับโลกนี่คืออาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเล่าความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทานทุกคำที่ลิ้มรสร่วมกันสนับสนุนอาหารไทยกินไทยใช้ของไทยส่งต่อเสน่ห์ไทยให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักเพราะทุกจานคือความภาคภูมิใจของคนไทย
3: พิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายแต่ป้องกันได้ด้วยคาถา5ยอยอที่1อย่าแย่ให้สุนัขโมโหยอที่2อย่าเหยียบสุนัขให้ตกใจยอที่3อย่าแย่งสัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่ายอที่4อย่าหยิบหรือแย่งจานอาหารยอที่5อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่ได้เลี้ยงและหากถูกสุนัขกัดต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีและนำสุนัขที่มีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพียงเท่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสุนัขของคุณ

0: กันให้กระจาย
1: คุยอะไรกันเหรอ
0: คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีอยู่กับผมต้องชัยมีทัพทิมนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับยามเย็นสบายๆแบบนี้นะครับ18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกานะครับหลังเคารพธงชาติทางสถานีฝั่งที่รับฟังผ่านทางสวทตราดสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วแล้วก็ทางสถานีฝั่งที่รับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไลน์สวทจันทบุรีครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้จันทร์ที่21กันยายน2569ผมมากับสายฝนต้องบอกแบบนี้เลยครับวันนี้ชุ่มฉ่ำนะครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับมีฝนตกในช่วงเย็นๆนะครับซึ่งล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นะครับในช่วงของ17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับในระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้แต่พื้นที่จันทบุรีรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกจากน่าจะได้รับผลกระทบก่อนนะครับโดยในช่วงของวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะครับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นนะครับจะเข้าสู่ภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะมีการเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับเรือเล็กช่วงนี้นะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงของวันที่23ถึง27กันยายน2569นะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตรวมไปถึงการวางแผนเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศฉบับดังกล่าวที่อ่านไปเมื่อสักครู่ในช่วงของ17นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งก็จะมีการออกประกาศฉบับต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้22กันยายน2569ในเวลา5นาฬิกานะครับซึ่งจากอิทธิพลของฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ในช่วงเย็นของวันนี้ในพื้นที่ของจันทบุรีนะครับซึ่งเกิดฝนตกหนักในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตก น้ำตกเขา15ชั้นอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวปรากฏว่าส่งผลให้มีมวลน้ำจำนวนมากเนี่ยไหลลงสู่คลองวังตะโนดแล้วก็ไหลผ่านไปที่หมู่1ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวนะครับก็มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงคลองวังตะโนดเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงรวมทั้งติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ได้รับการแจ้งเตือนมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวหมู่1ตำบลขุนซ่องนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงจากผู้นำท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงเทศบาลแล้วก็อบต.ด้วยนะครับติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้เพราะว่าฝนตกค่อนข้างชุกนะครับในพื้นที่ของภาคตะวันออกนั่นเองแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีฝนตกต่อเนื่องนะครับทำให้หลายพื้นที่เนี่ยปริมาณฝนสะสมนะครับถ้ามีฝนตกลงมาหนักๆขึ้นอีกสักรอบสองรอบเนี่ยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองนะครับ18นาฬิกากับ12นาทีช่วงนี้พักกันสักครู่มีบทเพลงเพราะๆนะครับจัดเตรียมเขาจัดเตรียมไว้นะครับกับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาครับ

สามเพลงเพราะต่อเนื่องนะครับกับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพางานที่จบไปเมื่อสักครู่งานจากซีรีส์โฟนะครับที่หึงก่อนหน้านี้งานจากอินสติ้งนะครับโปรดส่งไข่มารักจันทีแล้วก็งานจากบิ๊กแอดนะครับเล่นของสู่นะครับท่านผู้ฟังยังให้เกียรติตามรับฟังคุยสบายได้ประเด็นนะครับทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพานะครับพบกันช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับ18 นาฬิกาไปจนถึง19 นาฬิกาผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพานั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆจากสโมสรโรตารี่นะครับโดยช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยมีการจัดพิธีรับมอบเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูงนะครับหรือว่าเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจากสโมสรโรตารี่นะครับจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสโมสรโรตารี่ปทุมวันนะครับรวมไปถึงนะครับสโมสรโรตารี่อีขับภาค3340นะครับกิจกรรมนี้ก็มีท่านเอกอมรเปรมกระมนนะครับท่านนายกสโมสรโรตารี่อีขับภาค3340รวมไปถึงนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าท่านนายแพทย์ธีรพงษ์นาดนะครับร่วมในพิธีรับมอบซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยบอกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ที่ได้รับการมอบในครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะในห้องตรวจอุบัติเหตุแล้วก็ฉุกเฉินซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำในการประเมินอาการนอกจากนี้นะครับยังได้ประโยชน์จากการรักษาแล้วเครื่องดังกล่าวเนี่ยยังสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ฝึกปฏิบัติของนิสิตแพทย์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่จากประสบการณ์จริงนะครับซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับก็จะมีการนำเครื่องดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยการเรียนการสอนและก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบนะครับซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในหลายด้านนะครับซึ่งก็จะมีน้องประชาชนเนี่ยมาทำการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ด้านโรคหัวใจด้านมะเร็งซึ่งจะมีพี่น้องจากจังหวัดต่างๆในพื้นที่ของภาคตะวันออกเนี่ยเดินทางเข้ามาทำการรักษาซึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลพระปกเกล้าก็มีในส่วนของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่รองรับนะครับเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของอาการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นนะฮะให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ก็บอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดนะครับโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดจะไปไหนมาไหนก็สวมแมสนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันออกกำลังกายนะครับรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5 หมู่แล้วก็เป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ดูแลเรื่องของสุขภาพสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กด้วยเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ

0: องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: 18นาฬิกากับอีก40นาทีนะครับท่านผู้ฟังยังให้เกียรติตามรับฟังคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพานะครับบริการร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับทักทายท่านผู้ฟังทุกจังหวัดนะครับที่รับฟังอยู่ทางสวทตราดสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วแล้วก็ในระบบออนไลน์นะครับที่หลายสวทจันทบุรีนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบ AM นะครับที่ 1,125 กิโลเฮิรตซ์ของสวทจันทบุรีด้วยนะครับก็พบเจอกันนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับก็จะมีบทเพลงเพราะๆรวมไปถึงสาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับในการที่จะดำเนินการจัดรายการนะครับโดยทุกวันจันทร์เนี่ยจะเป็นหน้าที่นะครับจากทีมงานสวทจันทบุรีนั่นเองนะครับมีบทเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็มอบให้กับนะครับน้องฝนจากจังหวัดสระแก้วนะครับเพลงนี้งานเก่าๆจากวงบอยแบนด์ในยุค90นะครับชื่อว่าเธอเป็นแฟนจะแล้วงานจักรลาครับ

สบายได้ประเด็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาวันนี้ผมต้องใช้มีทัพทีมพร้อมได้ทีมงานนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปถึงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ช่วงนี้มีความสุขมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทางนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียง การตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
4: เมื่อเครื่องมือที่หนึ่งเต็มเครื่องมือที่สองก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมันคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลตระพรมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
7: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
6: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
8: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CID และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่าร้อยละ50โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง 457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนครินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อ ส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110 กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบิน Japan Airlines ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120 เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15 เที่ยวบินส่วนสายการบิน All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140 เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬามาพบกันครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับแฟนๆของกีฬาชาวไทยที่รอติดตามเอเชียนเกมก็นะวันนี้ก็สองกีฬาก็เศร้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสาชนนิสังควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณอัครเดชคำพิระนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเอเชียนเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ในการเปิดมา19นะไทยก็แข่งขันในวันที่20ก็อย่างที่บอกฮะลุ้นเหรียญรางวัลแล้วเราก็ได้มา3เหรียญทองเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเป็นเทคบอลนะครับคู่ผสมดีกรีแชมป์โลก2สมัยนะครับภัทรพงษ์เดชเจริญกับนิสสภาวดีวงคำจันทร์นะครับก็ชนะคู่ต่อสู้จากญี่ปุ่นนะครับ2-0เซต12-4 12-5คว้าเหรียญทองนะเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับเหรียญทองที่2นี่ก็จะเป็นในด้านของหญิงคู่หยกจุฬาทิพย์กันตะทงกับนิสสุภาวดีวงคำจันทร์นะครับก็ยังคว้าเหรียญให้กับเราอยู่นะครับก็ดีกรีแชมป์มือหนึ่งของโลกแล้วก็แชมป์โลก3สมัยนะครับก็เอาชนะเมียนมาไป2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับนักกีฬาไทยนะครับเหรียญทองที่3ก็จะเป็นด้านของชายคู่ครับสสรศักดิ์เทาสิริกับจิรดีจันเลี้ยงนะครับคู่แชมป์โลกปี2024นะเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซต12-7 12-4คว้าเหรียญทองที่3ให้กับนักกีฬาไทยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมนะครับคว้าเหรียญมานะครับแล้วก็เรายังมีเหรียญเงินอีก1เหรียญนะคุณฟังครับเหรียญเงิน1เหรียญเนี่ยมาจากการแข่งขันเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคาราเต้ป่ะไม่แน่ใจขออนุญาตดูแป๊บนึงนะนะครับว่าแข่งขันประเภทอะไรเราได้1เหรียญนะครับในการแข่งขันนะก็คือคาราเต้ขออภัยนะเป็นคาราเต้น้ำหนักมากกว่า68กิโลกรัมนะครับมณีวันบุตรสุวรรณนะครับนักคาราเต้สาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งนะเข้ารอบมาจนถึงรอบชิงอ่ะนะไปเจอกับคู่แข่งรอบชิงจากคาซัคสถานนะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับเราก็ได้แค่เหรียญเงินนะครับส่วนกีฬาอื่นๆนะก็ชิงชัยกันวันนี้นะครับกีฬาอื่นๆก็แน่นอนแล้วครับว่าวอลเลย์บอลก็จะเป็นแมตช์นะที่สำคัญนะครับที่เราได้ลุ้นนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยวันนี้นะเราเจอกับจีนคู่ที่เราเคยชนะนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเราได้โควต้าโอลิมปิกเกมนะครับเราชนะไป 3-2 เซตนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันวันนี้เนี่ยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้เข้าไปชมด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับโดยมีท่านของท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นะครับนะฮะแล้วก็ทางด้านของรองปลัดกระทรวงมาด้วยคุณปลดปานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะคุณปิชาลาลูนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็คุณณัชนาธทองประกอบนะนะรองผู้ว่าการกกท.แล้วไปเยี่ยมชมนะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะครับที่ปาร์คอารีนาโคมากิเมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้มาให้กำลังใจนักกีฬานะแล้วก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้ขนมแล้วก็ให้กำลังใจมากับนักกีฬาไทยด้วยนะแล้วก็กำชับไว้ว่าในการแข่งขันนะครับของนักกีฬาไทยเนี่ยขอให้ทำอย่างเต็มที่นะครับมีอะไรต้องแก้ไขให้จบโดยเร็วนะครับไม่กังวลเรื่องของงบประมาณแต่ว่าขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีพละกำลังในการฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็พระสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะครับส่งผู้เล่นชุดหลักเลยนะครับนะ6คนแรกชมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดนะแนนทัดดาวนึกแจ้งออมสินสันติภาพรจันทวิสูตรบีมพิมพิชาโกกรำบุ๋มบิ๋มชัชชนอนโมกศรีนะโดยมีแป้นเปียนแป้นน้อยแล้วก็กัญญารัตน์คำวงสลับกันลิเบโร่นะครับในเซตแรกเนี่ยนะไทยก็ออกสตาร์ทได้ดีนะสูสีกับยิบกับจีนตลอดนะครับสุดท้ายเรามาเบียดชนะในช่วงของปลายเซต1นะครับชนะไป 25-23 ครับเซตที่2จีนแค่เกมมาดีนะครับด้วยลูกเสิร์ฟแน่นๆลูกตบเหนียวๆลูกบล็อกเก่งๆน นะครับนำเราตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้เรามีคะแนนเข้าใกล้นะทิ้งระยะห่าง5 คะแนน 5 คะแนนสุดท้ายเขาชนะเราไป25-11ครับพอเซตที่3ครับโอ้โหนี่ยิ่งขาดเลยครับจีนเล่นอะไรก็ดีไปหมดนะทั้งลูกบล็อกลูกตบเขามีตัวตบตัวคนนึงอ่ะโอ้โหสูงๆอ่ะตบหนักมากนะเสิร์ฟก็หนักตบก็หนักแต่ของเราเนี่ยเซต3นี่ฟอร์มหายไปเลยนะชาชุดออนพิมพิชยานะสัสิภาพรตบติดบล็อกบ้างนะเขารับได้เขาเหนียวแพ้ขาดเลยนะครับเซตนี้25-11เอาละครับ25-11ก็กลายเป็นว่าเขานำ 2-1 นะลักษณะคล้ายๆกับนักชิงแชมป์เอเชียเลยนะเซตที่4นะครับเราต้องกลับมาชนะนะไม่งั้นเราแพ้เลยนะครับเราก็สู้กับเขานะเขานำไปก่อนนะจีนนำไปก่อนไทยไล่มาแล้วก็แซงชนะ28-26ครับเสมอ2-2เซตครับตัดสินในเซตที่5เซตที่5ออกมาไทยยังไม่ทันตั้งตัวจีนตบเอาตบเอาตบเอาอ่ะเสิร์ฟก็เอสตบก็ลงนะฮะนำเราไปถึง8-1อ่ะโอ้โหไทยนี่ตั้งหลังไม่ทันสุดท้ายนะฮะจีนก็ทิ้งห่างไปและชนะไป15-6ครับไทยก็แพ้จีนนะครับไทยแพ้จีนไป2-3เซตนะครับไปชิงเหรียญทองแดงครับแล้วก็เราก็แพ้จีนมาตลอดเลยนะในเอเชียนเกมอ่ะนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เหรียญทองแดงตอนนี้ก็ไปชิงเหรียญทองแดงนะครับการลุ้นเข้าชิงเหรียญทองในเอเชียนเกมก็ต้องรอต่อไปนะครับไทยจะไปเจอกับผู้แพ้นะระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะไปชิงเหรียญทองแดงนะครับส่วนจีนจะไปชิงเหรียญทองเจอกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นเจ้าภาพกับเกาหลีใต้ผลเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะว่าผลการแข่งวอลเลย์บอลตอนนี้คู่ของญี่ปุ่นเจ้าภาพกับเกาหลีใต้เป็นอย่างไรกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เรียบร้อยไหมญี่ปุ่นนำเกาหลีใต้อยู่2-0เซตแต่คุณผู้ฟัง25-20, 25-22, 23-16ไม่ได้มีปัญหาไทยไปชิงที่3กับเกาหลีใต้นะครับชิงเหรียญทองแดงส่วนญี่ปุ่นจะพลาดชิงกับจีนนะก็วันที่22 กันยายน14:00 นนะครับตามเวลาในไทยได้ชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีล่ะนะครับเวลา14:00 นเชียร์กันอีกครั้งหนึ่งนะเหรียญทองแดงก็มีความหมายนะครับจบการแข่งขันนี่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ให้สัมภาษณ์แบบก็น่าเสียดายมีน้ำตาไหลด้วยนะครับทั้งทัดดาวเอ่ยทั้งชัชชาโมกศรีนะให้สัมภาษณ์แบบมีน้ำตาก็เสียใจอยากจะทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในเซตสุดท้ายนะครับก็พยายามดึงเข้าจังหวะของเราแต่ว่าจีนเขาเหนียวจริงๆนะจบเกมนะครับทางด้านของจีนนะชนะไทยแล้วก็ไทยแพ้ไปเป็นกำลังใจกันต่อนะครับส่วนคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมเหรียญแรกเนี่ยญี่ปุ่นนะคว้าเจ้าภาพเหรียญทองแรกในเอเชียนเกมคราวนี้นะนะครับจากไตรกีฬานะครับได้เหรียญทองนะก็จากทาคุมิโฮโจนะครับนะในการแข่งขันว่ายน้ำ710 เมตรปั่นจักรยาน20 กิโลเมตรแล้วก็วิ่ง5 กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเพียงแค่5:52:56นี่คือเหรียญทองแรกของเอเชียนเกมคราวนี้เหรียญเงินเป็นของจีนเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะครับกีฬาอื่นๆนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับแบดมินตันเรานะครับนำโดยวิวกุลุวิทิสารทีมชายเอาชนะมาเก๊าไป3-0นะครับ3-0คู่โดยเฉพาะวิวนี่แหมหืดเหมือนกันนะกว่าชนะคู่ต่อสู้ได้นะ2-1เกมนะครับไทยชนะไปก่อนนะครับนอกจากนั้นตะกร้อโอ้โหเจอเกาหลีใต้เจอกับอินโดนีเซียนะครับวันก่อนชนะเกาหลีใต้มา3-0เซตนะวันนี้เจอกับอินโดนีเซียก็ชนะมา3-0ทีมเหมือนกันนะครับชนะเกาหลีใต้3-0ทีมชนะอินโดนีเซีย3-0ทีมก็ชนะ2นัดรวดนะไทยนั้นทีม A ที่ผมดูอยู่มีธนพลซับเย็นตัวฟ้านะเกิดธนพงษ์นนทโคตรเนี่ยตัวเสิร์ฟวุฒทินันคำสนอตัวชงนะนี่ทีม A ทีม B นี่มีพิเชษพันแสนตัวฟาดนะครับสิทธิพงษ์คำจันนะตัวเสิร์ฟแล้วก็วิชันเต็มโคตรนะครับนะแล้วก็เราก็มีเปลี่ยนตัวให้กับพุทธิพงษ์พักดีนี่นะครับเสิร์ฟจนเกาหลีใต้ที่นำเราอยู่ตอนนั้น12ต่อเท่าไหร่ในเซตที่2นะนำเราอยู่ในเซตที่3อ่ะนำเราอยู่เยอะมากอ่ะนะนำเราอยู่12-5และเราแซงมาชนะได้นะครับโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีนะครับส่วนทีม C เรามีพุทธวันโสภาตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนตัวเสิร์ฟแล้วก็มฤคินพันมกรนะตัวชงเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องของตะกร้อนะครับเมื่อเช้านะชนะมารวมชนะ2นัดแล้วนะในประเภททีมชุดนะครับตะกร้อชนะทีมชุดแบดมินตันชนะไปแล้วเบสบอลชายนะครับเอาชนะฮ่องกง10-7โปโลน้ำนะครับเนี่ยแพ้จีนเนี่ยผมดูอยู่นะโปโลน้ำแพ้จีนนะครับโปโลน้ำแพ้จีนนะครับนะฮะ มีกระอะไรอีกเดี๋ยวขออนุญาตนะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับโปโลน้ำแพ้จีนตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยตามหลังอยู่1-7นะโปโลน้ำเนี่ย1-7นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจบการแข่งขันแล้วเป็นอย่างไรนะนะครับก็แพ้ไป6-21นะฮะนะครับโปโลน้ำหญิงนะนะทีมชาติไทยแพ้จีนไป6-21นะครับนะแจ้งให้ทราบนี่กีฬาอื่นๆที่เราแข่งขันเนี่ยนะเอาญาติมาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับนะฮะบาสเกตบอล 3-3 หญิงนะครับนัดแรกแพ้เกาหลีใต้12-13สูสีมากนะแพ้แต้มเดียวนะครับนัดที่2แข่งกันในช่วงบ่ายก็เจอกับสิงคโปร์กลับมาชนะ14-8นะครับมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมนะครับบรรจงสินสิริไม่ใช่อยู่ในเวทของตัวเองนะขยับเวทขึ้นมานะครับก็ออกหมัดน้อยไปหน่อยนะบรรจงสินสิรินี่รุ่นนี้ที่บอกว่านานบิวอานานจะขึ้นมาชกอ่ะนะครับบรรจงก็คือเจ็บด้วยอายุมากขึ้นแล้วอยู่ในวงการมวยสากลสมัครเล่นเราเยอะมากนะแต่วันนี้เจอกับอินเดียออกลีลามากกว่าออกหมัดอ่ะนะแล้วก็แพ้ทางด้านของอินเดียไป0-5ตกรอบนะครับกาบัดดี้ชายวันนี้ในกลุ่ม B ชนะเนปาล49-48นะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเอาชนะศรีลังกา40-28นะครับนี่แจ้งให้ทราบเทเบิลเทนนิสทีมหญิงนะฮะแข่งจบไปเมื่อสักครู่เอาชนะเลบานอน3-0นะครับส่วนทีมชายเอาชนะคีร์กีสถาน3-0คู่นะครับแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อวานนี้จักรยานทรัมไทรเอลนะทั้งชายและหญิงนะครับอาทิตย์บูลาดมีการป่วยด้วยก่อนหน้านั้นมีปัญหาเรื่องของลำไส้นะครับก็ไม่สมบูรณ์นะก็สู้อย่างเต็มที่แหละเข้าเส้นชัยอันดับที่6นะจาก18คนแชมป์เป็นของโปรจากคาซัคสถานนะครับอเล็กซี่ลุคเชนโกนะครับก็เป็นลูกชายของลุคเชนโกคนได้เหรียญโอลิมปิกคาซัคสถานเคยมาแข่งที่บ้านเราด้วยนะอเล็กซี่ลุคเชนโกเนี่ยนะครับเหรียญเงินเป็นของญี่ปุ่นนะครับทางด้านของซุนซูเกะอิมามูระนะจากญี่ปุ่นได้เหรียญเงินนะครับก็เป็นโปรทัวร์เช่นเดียวกันแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเซนบาย่านะจากมองโกเลียนี่คือก็ปั่นอยู่เมืองไทยตลอดเลยเซนบาย่าเนี่ยนักปั่นจากมองโกเลียอยู่ทีมรู้ใจชิงแชมป์ไทยแลนด์นะครับก็มาปั่นอยู่บ้านเรานะเซนบายาได้อันดับที่3นะเออจะได้นะอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอยู่ในเวลานะครับส่วนทานไทรเอลบุคคลหญิงเนี่ยนะครับน้องแพรเพชรดารินเพชรดารินสมราชเนี่ยนะก็สู้อยู่เต็มที่นะครับได้อันดับที่8จาก16คนนะครับแชมป์เป็นของริชาน่าซูตาโนวานะจากคาซัคสถานเนี่ยเคยมาปั่นที่เมืองไทยด้วยนะครับเหรียญเงินก็จีนครับจางฮาวจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นซูจีจางจากเกาหลีใต้นะครับส่วนในอาเซียนเนี่ยทางด้านของเพชรดารินเป็นที่1 นะเอาชนะคู่ปรับอย่างเหรียญทองซีเกมอย่างทางด้านของอากุสติน่าจากอินโดนีเซียนะครับไปค่อนข้างเวลาค่อนข้างห่างเหมือนกันนะครับก็เกือบ3นาทีกว่านะ2-3นาทีกว่าเลยนะครับก็ของเราเนี่ยก็เตรียมตัวต่อนะโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์เนี่ยนะก็บอกว่านักกีฬาของเราทำงานได้ดีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโรสเรดทีมหญิงล่ะนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นชนิพรบัตติยะเพดาเดนสมราชแล้วก็กมลดาขาวปลอดนะครับก็ลงแข่งขันวันที่22พรุ่งนี้ใช่ไหม22นะก็จะลงแข่งขันกันนะในประเภทถนนนะครับได้ลุ้นอ่ะแต่ว่าตัวเต็งก็คือคาซัคสถานแหละแล้วก็จะมีจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะสำคัญนะครับรถเรนเนี่ย96กิโลเมตรนะครับส่วนอาทิตย์บุลาดเนี่ยพอจบการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยอาทิตย์เนี่ยจะไปต่อในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับ UCI Road World Championship 2026ที่ประเทศแคนาดานะคุณผู้ฟังนะครับรายการนี้เนี่ยแข่งขันกัน25-27กันยายนนะอาทิตย์บุลาดไม่ได้แข่งขันรถเรนในเอเชียนเกมนะมาแข่งทำเทรลแล้วก็ไปรถเรนชิงแชมป์โลกแล้วก็มีจูด้าทอมสันนะฮะลูกครึ่งไทยก็รออยู่แล้วกับพี่จันเพ็ญนนท์สิงห์นะครับก็เดินทางไปรอแล้วนะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับนี่คือทีมจักรยานนะครับรอลุ้นต่อนะโรเรสเราก็ยังมีทางด้านของพินพงษ์ชาวเชียงขวางเฟรมธนาคารชยาสมบัตินะนะครับมาตูมยังอยู่นะครับนะก็รอเชียร์กันนะครับนี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับเอเชียนเกมนะฟุตบอลวันก่อนเนี่ยเอาชนะฮ่องกงนะครับ5-1นะคุณผู้ฟังขอเล่าเรื่องโจ๊กให้ฟังนะครับดูตอนที่ฮ่องกงนำอยู่1-0นะครับแล้วก็ธนเกียรติช่วงเมืองปักยิงตีเสมอ1-1ผมก็เปิดทีวีดูนะครับดูไปดูมาไม่ทราบว่างี้ไปตอนไหนนะจบเกมแล้วทีวีเปลี่ยนรายการไปแล้วนะอ้าวไทยชนะ5-1แต่โอ้เลยไม่ได้เห็นเลยว่าไอ้ลูก2-1ที่ปริพันธ์วงษานะครับผู้เล่นฮ่องกงสกัดเข้าประตูตัวเองเจฮานาฟีมามะวรวุฒิน้อยศรียิงเป็นอย่างไรต้องมาดูไฮไลท์ย้อนหลังดูนะฮะนี่ก็ทีมชาติไทยก็ชนะ2นัดรวดนะครับ23กันยายนนี้ก็เจอกับญี่ปุ่นนะครับนะหาแย่งที่1ที่2กันนะครับ ก็น่าสนใจแหละญี่ปุ่นเขาชนะคีร์กีสถานมา 7-0 น่ะเราชนะเท่าไหร่นะ 3-2 ญี่ปุ่นชนะ 7-0 โอ้โหแต่ว่าเราเป็นที่2องศาแน่ล่ะนะคุณผู้ฟังครับก็แพ้ก็เป็นที่2องศานะครับชนะเผื่อชนะญี่ปุ่นก็เป็นที่1ของสายนะครับ22กันยายนนี้ 17:30 น.ก็ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับเหรียญรางวัลเป็นอย่างไรเหรียญรางวัลแจ้งให้ทราบตอนนี้โอ้โหไปไกลแล้วจีน23เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดง38เหรียญแล้วนะครับญี่ปุ่นตามมาห่างๆ8ทอง12เงิน12ทองแดง32เหรียญนะครับเกาหลีใต้นะครับ5ทอง3เงิน15ทองแดง23เหรียญนะครับคาซัคสถานอันดับ4นะฮะ4ทอง1เงิน3ทองแดง8เหรียญนะครับไทยครับอันดับที่5 3ทอง1เงินรวมแล้ว4เหรียญ นะครับนะไทยติดท็อป5อยู่นะตอนนี้เนี่ยเบอร์1ของอาเซียนแหละไทยนะครับก็3เหรียญทองนะกับเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาราเต้นะครับเหรียญต่อไปเนี่ยของไทยเหรียญที่5จะเป็นเหรียญอะไรรอลุ้นกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของเทนนิสนะครับน้องเอิร์ธเพียงธารผลิตพืชนะครับนะก็จับคู่กับโม

โลกนะครับแพ้ไป2เซตรวด2-1เซตนะครับ2-6-7-5แล้วก็5-10นะครับแต่ก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ1,200,000 บาทแล้วก็เงินรางวัลแล้วก็จะได้ทางด้านของอันดับโลกสะสมอีกคนละ325 คะแนนนะครับส่วนเทนนิสทีมชายนะครับรายการเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับน่าเสียดายสุดท้ายเราแพ้คาซัคสถานไป2-3นะครับโดยเฉพาะคู่สุดท้ายเนี่ยแม็กซิมัสนะครับพารพลโจนนะครับแม็กซิมัสแพ้นะฮะแม็กซิมัสพารพลโจนแพ้1-2เซตนะครับน่าเสียดายแพ้เซตสุดท้ายใน4-6นะครับเราก็ได้ลุ้นแล้วนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราแพ้แต่เราก็รักษาสภาพให้อยู่ในเวิลด์กรุ๊ป2ต่อไปนะครับทางด้านของกัปตันทีมนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมพันเอกวัฒนาดร.ธนากรศรีชาพันธ์กัปตันทีมนะครับแล้วก็พันตรีวิทยาสำเร็จกับผู้ฝึกสอนก็บอกว่าก็ขอบคุณกองเชียร์นะที่ร่วมกันเชียร์นะครับนะฮะก็ให้กำลังใจเรามานะครับเราก็จะพยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับนี่เราก็แพ้ไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็ทีมเทนนิสของเรานะก็จะบินมาที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับไทยลีกบุรีรัมย์ชนะชลบุรี 1-0 นะครับนะฮะสหรัฐสนธิสวัสดนะสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับนะฮะก็ชลบุรียังหาชนะไม่เจอนะส่วนบุรีรัมย์ชนะปั๊บก็อยู่หัวแถวแล้วนะครับในคู่เอกนะทูแบงคอกนะชนะบีจีปทุม 3-2 นะครับในเวลาเนี่ย 2-2 แล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บไปนะครับปรากฏว่าทรูแบงคอกได้จุดโทษนะครับกองหลังของบีจีปทุมทำแฮนด์บอลนาทีที่90+8นะครับโอ้โหจะเสมอกันอยู่แล้วแบบที่เมสซี่เจครับโอ้ชนะทิพย์สงกรานต์สินเนี่ยโอ้โหโกรธตัวเองมากอ่ะคือจะเสมออยู่แล้วไปเสียจุดโทษในแฮนด์บอลนะฮะโอ้โหก็แพ้ทูไปนะครับส่วนที่น่าสนใจคือปัตตานีแพ้ประจบ 0-3 นะครับแต่ว่าในช่วงของพักครึ่งเนี่ยนะในช่วงของก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับพักครึ่งอ่ะปรากฏว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยเอามาใช้รถบดหญ้านะขณะที่ผู้เล่นของประจบ FC ที่มีอันเดอร์ทาวเซ่นนะครับกำลังวอร์มนะนะกำลังเล่นลิงคิงบอลเดาะบอลกับเพื่อนอยู่นะครับปรากฏว่ารถบดสนามนะครับมาชนกับอันเดอร์ทาวเซ่นนะที่หันหลังยังไม่เห็นนะครับโอ้โหภาพออกไปทั่วโลกเลยนะฮะล่าสุดก็ทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะก็ออกมาแถลงการให้ผู้คุมการแข่งขันและสโมสรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอันเดอร์ทาวเซ่นเนี่ยเขามี FC ติดตามแล้วเขาก็โพสต์ใน Facebook IG Instagram ของเขานะครับแล้วก็โอ้โหนักฟุตบอลกองเชียร์ทั่วโลกมาเข้ามาดูกันนะเกิดอะไรขึ้นนะเป็นอุบัติเหตุนะฮะก็โดนรถบดหญ้าทับดีนะรถบดหญ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นล้อตันนะนะครับไม่นั้นก็ขาเลยนะครับนะก็สุดท้ายปัตตานีก็แพ้ประจบ 0-3 นะครับส่วนเทาเส้นลงมาในช่วงของครึ่งหลังนะฮะลงมานะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับส่วนทางปัตตานี FC ก็ออกมาขอโทษนะกรณีรถบดหญ้าเฉียวชนแอนดรอสเทาเส้นนะครับก็ได้ขอยอมรับความผิดพลาดนะครับนะระยอง FC เสมอราชบุรี FC 1-1 นะครับสุโขทัยชนะการท่าเรือ2-1นะครับราศีสไลด์เสมอลำพูน1-1นะเชียงรายแพ้ศรีสะเกษ0-1นะครับนะฮะก็นี่คือไทยลีกนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเรือใบนะฮะชนะซันเดอร์แลนด์5-3นะครับยิงกัน8ประตูนะครับเอนโชเฟอร์นันเดสไรอันแซกีอองตัวเซเมนโยยิงอีก2ประตูปิดท้ายนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับยิงให้ทีมชนะนะครับ5-3โดยเฉพาะเอลิงฮาแลนด์นะยิงทีมในพรีเมียร์ลีกครบแล้วนะ25ทีมนะครับนะซันเดอร์แลนด์ก็ทีมสุดท้ายที่เขาไม่ได้ยิงแล้วก็ได้ยิงในนัดนี้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านของซันเดอร์แลนด์เนี่ยคนที่ยิงประตูก็คือทางของไบรอันบ็อบบี้นะยิงแฮตทริก3ประตูให้ซันเดอร์แลนด์นะครับปืนใหญ่ครับโอ้โหเจอไบรตันยิงถึง3ประตูเลยนะครับแพ้นะครับปากัสกรอสสลัมปอสคอสคูตาสแล้วก็เซมาแอนเดรียสครับยิงประตูให้กับไบรตันชนะอาร์เซนอลนะครับ 3-0 นะฮะโอ้นะทางด้านของไบรตันนะก่อนนั้นเขี่ยแมนยูตกรอบคาราบาวครับนกนางนวลก็ชนะปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับลิเวอร์พูลได้อีซักนะครับยิงประตูชัยเอาชนะบอนมัด1-0นะครับอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับนาทีที่57นะเป็นชนะนัดที่2ของลิเวอร์พูลแล้วนะครับขณะเดียวกันนะสเปอร์ยังควานหาชัยชนะในบ้านนะครับให้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ชนะในฤดูกาลนี้แต่ยิงประตูได้แล้วนะครับแพ้แอสตันวิลล่า2-3นะครับแอสตันวิลล่านำก่อน 3-0 ด้วยนะแต่ว่าสเปอร์ก็ไล่มาไม่ทันนะครับนะฮะแมนยูเสมอฟูลแลม1-1นะครับนะฮะ
อเลซานโดมาร์ติเนสสกัดเข้าประตูตัวเอง1นะครับแล้วก็มาติอุสคุนย่ายิงประตูฉลับกองหลังของ

0: ฟูลแลมนะครับให้เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนะฮะโคเวนทรีนะชนะฟอเรสต์ 1-0 นะครับนะฮะแล้วก็นิวคาสเซิลชนะเฮาซิตี้ 2-1 นะครับนี่เซนเจมปาร์คนะครับคะแนนตอนนี้แมนซิตี้นำนะ5นัด15คะแนนเต็มนะอาร์เซนอลแพ้นัดแรกนะมี12คะแนนไบรตันยิงกระจายเลยตัวนี้นะครับมี10คะแนนอยู่ที่3ครับเบนฟอร์ดลีดลิเวอร์พูลมี9คะแนนวัดกันที่ลูกได้เสียแหละตอนนี้ฟุตบอลอังกฤษก็จะพักยาวนะช่วง FIFA Day นะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึง10ตุลาคมนะครับลาลิกาสเปนนะบาร์เซโลนาชนะเซบีย่า3ประตูต่อ1ครับราฟินญาของบาร์ซ่ายิง3ประตูนะครับส่วนเรอัลมาดริดนะครับ10คนเจอใบแดงนะครับแพ้แอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ2นะครับเป็นศึกดาร์บี้เมืองมาดริดนะครับบุนเดสลีกานะชาลเก้เสมอเอาเวอร์แบกนะครับ0-0 นะฮะนัดนี้นิโคลัสแมคเกนสันนะครับน้องลูกโซ่เนาะนะครับนักฟุตบอลชาวไทยลูกครึ่งไทยลงเล่นด้วยนะเป็นตัวสำรองนะเสมอ0-0 นะเบรเมนชนะเอาบวก 3-2 นะครับนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะไอแบลซิก 2-0 นะในฟุตบอลกาโชซีอานะครับโรม่ากับอินเตอร์เสมอกัน 2-2 นะยูเวนตุสชนะอาตาลันต้า 2-0 นะฟิออเรนติน่าเสมอนาโปลี 1-1 นะกาโชซีอานะครับโมโต GP สนาม15ในการออสเตรียนกลางปีที่ออสเตรียนะครับแชมป์เป็นของเปโดอาคอสต้านะครับนะในรอบสปรินต์เรสเนี่ยล้มนะแต่รอบเมนเรสแซงเอาชนะฮอเก้มาตินนะก็เปโดอาคอสต้าคว้าแชมป์ไปเป็นแชมป์แรกของฤดูกาลนี้นะฮะโมโต GP ที่2ฮอเก้มาตินนะครับนะแล้วก็ที่3เป็นมาเชตตินะฮะนะครับทางด้านของมาเชตตินะครับได้อันดับที่3นะนะครับส่วนทางด้านของมาร์คมาเกรสเนี่ยหลู่ที่4นะแล้วก็ขับออกนอกแท็กไปนิดนึงนะก็จบอันดับที่5นะครับตอนนี้ทางด้านของคะแนนสะสมนะครับพอเก้มาตินนะได้ไป306คะแนนสปินเรทเขาได้นะที่1นะสปินเรทวันเสาร์เนี่ยฮอเก้มาตินได้ที่1คะแนน306คะแนนแล้วที่2มาร์คมาเกตเนี่ย294นะครับตามหลังผู้นำ12คะแนนนะสนามต่อไปรอเชียร์อยู่นะครับส่วนยอนซาโก้นักบิดจากฮอนด้าคลาสตันฮอนด้า LCR จบอันดับที่10นะตามหลังผู้นำ16วิได้6แต้มนะครับนะส่วนเดียโก้โมเรล่าหมายเลข11จากโปรฮอนด้า LCR จบที่15ได้1แต้มนะครับมีทาคาอากินากานามินะครับจากญี่ปุ่นนะก็ลงแข่งแทนยอนเมียนะฮะจบอันดับที่13สนามต่อไปโมโต GP นะครับไปที่ญี่ปุ่นครับ 2-4 ตุลาคมนะครับส่วนไม้คิวนะก็ท็อป5นะครับในการแข่งขันโมโต GP รุกกี้ครับนะครับนะแข่งขันกันนะที่ออสเตรียที่ผ่านมานะจบอันดับที่5นะท็อป5นะครับก็คะแนนสะสมก็ท็อป5นะครับสำหรับทางด้านของไม้คิวกิติศักดิ์เสียพงจากฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์นะครับนี่คือว่าดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมาลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดิยอบ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวาลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวาลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา8:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100 ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มีแม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมีสองประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตรกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอาทิการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กำหนดไว้สุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมนำสารคดีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างประชาคมด้านสื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือผลิตสารคดีคุณภาพแล้วถึง8เรื่องเช่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ MBT ได้จัดสรรผังรายการในช่วงเวลา 22:00 นถึง 23:00 นเพื่อนำสารคดีกลับมาออกอากาศซ้ำได้แก่วันที่22กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องโนอากับวานดูราและในวันที่23กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ละครโทรทัศน์และสารคดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจีนในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นชอบขยายความร่วมมือระยะยาวในสี่ด้านหลักประกอบด้วยการสร้างกลไกสื่อสารที่มั่นคงการผลิตละครสร้างสะท้อนความร่วมมือทางการค้าและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการแปลภาษาเพื่อเผยแพร่ข้ามภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับการเติบโตทางความสัมพันธ์ในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 20:20 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานที่ระบุว่า กองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานซึ่งรวมถึงจังหวัดคูนาและจังหวัดปักติกาเมื่อช่วงค่ำของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและร้านค้าอย่างน้อย1แห่งได้รับความเสียหายทางด้านนายซาบีฮุลลอห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานประนามการโจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามทางการปากีสถานไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ DMC ในวันนี้ส่งผลให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวทหารเหล่านี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอย่างไรก็ตาม JCS ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้อ้างว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้เกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การระเบิดของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณรอบเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทำให้ทหารของทั้งสองประเทศได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดนายจิมชาร์ลเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียเปิดเผยรายงานวิเคราะห์นโยบายระหว่างรุ่นในวันนี้ที่คาดการว่าอัตราการเติบโตของประชากรชาวออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.9 ต่อปีในช่วง4ทศวรรษข้างหน้าเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์และจำนวนการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่สภาวะทรงตัวโดยตัวเลขดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.4 ต่อปีตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานายชาร์เมอร์สยังคาดการว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งจะมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในอีก40ปีข้างหน้าและจำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
6: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซต25-23 21-25 11-25 28-26 และ65ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมแพ้จากคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.การแข่งขันแบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมประเภททีมชายรอบแรกระหว่างไทยกับมาเก๊าผลการแข่งขันปรากฏว่าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะปุยปังฟองไป2-1เกม21-19 20-22 และ21-12เก็บชัยชนะเกมแรกให้ทีมไทยนำก่อน1-0ตามมาด้วยชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลเคียระรัศกุลชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8และ21-7ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2-0ปิดท้ายชายเดี่ยวมือ3ภ ภูริภูริทัตอารีชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12ส่งผลให้แบดมินตันทีมชาติไทยชนะมาเก๊าไป3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบแรกบรรจงสินเซรินักชกไทยพบกับสุมิตจากอินเดียผลการแข่งขันปรากฏว่าบรรจงสินเซริแพ้คะแนนสุมิตไป0-5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบแรกกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป12-13คะแนนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2พบกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป14-8คะแนนขณะที่การแข่งขันมิกมาเชียนอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA หญิง54กิโลกรัมแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนชนะวันเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอุลี่จากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าปูโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:20 นาทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพที่ประเทศอินโดนีเซียติดตามได้จากรายงาน
7: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นในลีกฤดูกาลนี้แต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีระเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในแดนกลางค่อนข้างเยอะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
6: พลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดมหานครกรุงเทพสู่มหกรรมเฟสติวัลงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลกต้อนรับนักวิ่งไทยและต่างชาติกว่า80ประเทศชมเสน่ห์ยามค่ำคืนกับเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในวันที่10มกราคม2570โดยแบ่งการแข่งขันเป็น4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับผู้ชนะประเภทโอเวอร์ออลและถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,200,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkmarathon.com ผ่านิดคาดนารายงาน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิรเวที
8: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรัก กันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรามาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรม

เรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่ทางรัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นการสืบสานผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรแซ่ซึงค่ะและเป็นเรื่องราวตอนต่อจากที่มานำเสนอกันเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งก็จะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้เป็นตอนจบด้วยสำหรับเรื่องไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบค่ะก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของนักมวยหนุ่มคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดจาจนเขาได้ฉายาว่าเตมีใบเมื่อแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตและถูกคอรหาว่าล้มมวยเขาก็ไม่ได้แก้ต่างใดๆให้กับตนเองค่ะผู้ชมแฟนคลับจากเวทีมวยไม่รู้ทว่ามีเพียงคนใกล้ชิดที่รู้ว่าเขาไม่ได้ล้มมวยเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นชกใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ในช่วงเวลาที่เริ่มมีชื่อเสียงจากเวทีมวยขนาดเล็กหมัดโป้งเดียวจอดกลายเป็นเครื่องหมายการค้ารายได้เริ่มไหลเข้ามาจนสร้างความแช่มชื่นทั้ง3พ่อแม่ลูกขณะที่บรรดากลุ่มลุงป้าเพื่อนคนงานก็พลอยมีรอยยิ้มแห่งความสุขไปด้วยบ้างเมารถไปตามเชียร์ถึงขอบเวทีมวยเมื่อสบโอกาสระยะเวลานับถอยหลังสู่วันเกษียณจากแคมป์คนงานหดสั้นลงอีกจนเหลือเพียงแคมป์สุดท้ายกับตึกสูงใหญ่ใจกลางกรุงเขาจำได้ว่าวันนั้นแดดจ้ากลางฤดูร้อนภายหลังติดต่อทำธุระกับสถาบันการศึกษาในช่วงเช้าเขาเตรียมกลับเข้าแคมป์เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานในกะบ่ายพ่อกับแม่และกลุ่มรุ่นใหญ่เริ่มงานตั้งแต่เช้าบางส่วนอยู่กับงานโครงสร้างชั้น30ที่ยังไม่เสร็จดีและบางก็อยู่ในช่วงเก็บงานชั้นล่างให้เรียบร้อยเพื่อรอให้กลุ่มผู้บริหารเข้ามาเยี่ยมชมความขมปราในลำคอออกรสชาติเข้มขื่นเมื่อเขาหวนคิดถึงวันนั้นตอนที่เดินเกือบถึงรัศมีของเงาตึกอาคารสูงตระหง่านนั่นก็เริ่มสั่นเขาคิดไปเองว่าเดินทางแดดร้อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนจนหลอนไปเองแต่ทุกคนตรงนั้นต่างตะโกนโวยลั่นว่าตึกมันแกว่งไกวผิดสังเกตกลุ่มคนงานบางส่วนวิ่งหนีออกมาอย่างตื่นตระหนกสรรพเสียงนับร้อยพันหลอมรวมกันอย่างอลหม่านและจากนั้นไม่นานเสียงครื่นโครมก็พร่าชีวิตผู้คนไปนับร้อยเสียงร้องขอความช่วยเหลือลั่นระงมยังติดคาอยู่ในแกนประสาทหูของเขาแต่ที่ตรึงติดไม่มีวันลบเลือนเมื่อบรรดาลุงป้าที่รอดชีวิตพยายามร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บริหารบริษัทก่อสร้างเขาได้ยินทุกถ้อยคำมีใหญ่จะอ้อนวอนร้องขอฟูมไฟให้เห็นคุณค่าชีวิตเล็กน้อยของพวกเขาเท่าใดกลับไม่มีเสียงแห่งความเมตตาตอบกลับมาเอ่ยอ้างแก้ต่างว่าเป็นเพียงแรงงานนอกระบบโยนเศษเงินพอให้ทุลักทุเลขึ้นรถโดยสารกลับบ้านจะไปโพนธนาให้ใครต่อใครฟังก็ล้วนโดนหลุมดำแห่งความเปลี่ยนแปลงในสื่อสังคมออนไลน์ดูดหายไปเสียสิ้นใครคนหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างหมดอะไรตายอยากว่าเสียงของเรามันไม่มีค่าแม้สักกระพีกและที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่หลงเหลือคือความเงียบงันหลังจากนั้นมาเขากลายเป็นคนอมทุกโศกและไม่พูดจากับใครอีกเลย

ในช่วงปลายยกที่3เขาไม่พูดอะไรตอนที่พี่เลี้ยงตะโกนถามว่าไหวหรือเปล่าขยับเท้าเข้าหาเร็วขึ้นไม่ใหญ่ดีเสียงคำรามของอีกฝ่ายเขาเปลี่ยนกลยุทธ์ตอนกลางยกมาถึงจากเดิมเน้นการใช้หมัดกวาแยบนำและหวังจะใช้หมัดซ้ายทลายป้อมปราการ

ฝั่งตรงข้ามครั้นพบว่ามันไม่ได้ผลเมื่อเคลื่อนตัวเข้าหาในระยะเหมาะสมไม่ได้จึงหันมาเวียงหมัดจากระยะไกลแทนเขาเกวี้ยงหมัดสุดแขนโดยหวังว่าจะไปกระทบอะไรบ้างแต่อัจฉริยภาพของมวยหนุ่มมุมตรงข้ามไม่ใช่แค่คำโฆษณาเพราะทุกอย่างอยู่ในการคาดคำนวณเช่นกันเมื่อเจ้าหนุ่มหมัดหนักเริ่มอ่อนล้าเวียงแขนมั่วไปมาก็เหมือนกับมวยวัดที่ไร้เชิงระหว่างที่เตมีใบหอบแฮกหายใจทางปากเมื่อพบว่าจับไม่ได้ไล่ไม่จนกองรบผู้ช่ำชองก็โยกหลบและโผเข้ามาประชิดวงในเมื่อเห็นอีกฝ่ายอ่อนล้าและเสียเชิงมวยลูกเขาก็ลอยเข้ามากระทบที่ปลายคางจนออกอาการงนเงนจากนั้นเมื่อล็อกแขนที่จะต่อยหมัดได้สำเร็จข้อศอกก็เหวี่ยงเข้าที่กกหูของมวยหนุ่มไร้เสียงเข้าอย่างจังเขาสิ้นสติไปชั่วขณะทรุดตัวลงกองกับพื้นกรรมการโผเข้ามานับตั้งแต่หนึ่งไล่ไปจนถึง8เตมีใบพยุงตัวขึ้นมาโดยเห็นดาวระยิบระยับเต็มไปหมดแวบหนึ่งเขาได้ยินเสียงของพ่อแม่ลอยแววบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแล้วเสียงครืนโครมยังแทรกเข้ามาขณะที่กรรมการกำลังตัดสินใจว่าจะให้ชกต่อหรือไม่ระฆังหมดยกก็ดังขึ้นได้เวลาล้มมวยแล้วไอ้ใบล้มมวยเลยไม่ต้องชกแล้วเสียงตะโกนไล่หลังมาไม่ไกลจากนั้นคนอื่นก็พากันส่งเสียงตามเขาเดินกลับเข้ามุมอย่างบอบช้ำคายฟันยางและนิ่งเงียบ

เสียงของเจ้าหนุ่มใบ้มีอยู่จริงพ่อครูมวยพยายามพิสูจน์เรื่องนี้มาตลอดไอ้หนุ่มข้าถามจริงเหอะอมพันนำทุกอย่างในชีวิตไปทำไมเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่พูดอะไรชายชลาจึงว่าต่อใครแถวนี้เขาก็รู้ว่าเองไม่ได้เป็นใบ้เองพูดได้ต่อให้เป็นใบ้เขาก็พูดแบบคนใบ้ภาษามือสื่อสารออกมาหรือพยายามเป่งเสียงอะไรสักอย่างให้คนอื่นเขารับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขานิ่งเงียบคนในค่ายต่างทราบดีเมื่อการชกนัดสำคัญบนเวทีใหญ่กลางเมืองผ่านไปเขาถูกตราหน้าว่าล้มมวยและแม้จะมีผู้มีใจเป็นธรรมรวมถึงทางค่ายมวยออกมาแก้ต่างให้แต่เมื่อครั้งหนึ่งคนเราถูกกล่าวหาสิ่งใดผู้คนบางส่วนย่อมเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยและต่อให้มีข้อแก้ตัวอันมีน้ำหนักก็หาใช่ว่าทุกคนจะคลายอคติลงได้หากเจ้าตัวไม่เอ่ยปากเตมีใบไม่อยากรับรู้สิ่งใดนอกจากกระสอบทรายตรงหน้ากับเสียงหมัดเขายังคงมุมานะฝึกซ้อมอย่างหนักชีวิตมีแต่การซ้อมมวยและอ่านหนังสือไม่ยินดีไปสูงสิงอะไรกับใครเขากระทั่งจะออกมาแก้ต่างผ่านทางช่องทางสื่อมากมายซึ่งหลายคนหยิบยื่นให้เขาก็ไม่เคยคิดทำเองนี่นะเคยเห็นความสำคัญของเสียงตัวเองบ้างไหมพ่อครูมวยบ่นด้วยความอิดหนาระอาใจทำอาชีพชกมวยก็ปล่อยเขาป้นชัยชนะไม่เคยฟ้องทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเราตอนมีปัญหาเกิดขึ้นกับทางบ้านเองก็ไม่เคยไปร้องเรียนอะไรกับใครเขาปล่อยคนแก่โวยวายแล้วเงียบไปนิคาเชื่อว่าพอเขาให้โอกาสไปลงชื่อเพื่อสิทธิ์ต่างๆเองก็ไม่ไปดีไม่ดีไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกคนมาเป็นผู้แทนเองก็คงไม่เคยไปเขารู้แต่เขาอยากทุ่มเทใช้แรงกายให้ส่งเสียงมากกว่าสำหรับโอกาสในเวทีสำคัญครั้งนี้เขาตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมอย่างหนักตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกวิ่งยกน้ำหนักสร้างความทนทานให้กล้ามเนื้อกระโดดเชือกเพิ่มความคล่องแคล่วเตะต่อยลมและลงนวมในระดับสูงสุดที่ร่างกายจะรับไหวขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตด้วยวินัยอย่างเคร่งครัดราวกับเป็นนักบวชโดยการคุมข้าวปลาอาหารและหาเวลาอ่านหนังสือเพื่อเสริมความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือก็ดีนักมวยต้องฉลาดต้องมีกลยุทธ์พลิกแพลงพ่อครูมวยว่าเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาต้องส่งเสียงก็ต้องหัดส่งเสียงบ้างคนพูดมากนั่นน่าลำคาญพวกร้องแรกแหกกระเชิงกันทุกเรื่องก็ใช่แต่เองเล่นเงียบเป็นเป่าสากแล้วใครเขาจะรู้ว่าต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรเหมือนไม่เห็นคุณค่าของสิทธิ์เสียงตัวเองเสียงตอกย้ำในเรื่องเดิมยังตามมาพ่อครูแค้นหัวเราะถ้าเองส่งเสียงออกมาสักครั้งผู้คนคงตกอกตกใจกันหมดกระมังช่วงกลางยกที่ห้าแต่มีบ้ายังคงเดินประชิดเข้าหากองรบเปล่ากับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกฝ่ายเริ่มออกอาการล้าอยู่บ้างเมื่อพบว่าแรงถีบเตะทั้งหลายไม่สามารถหยุดยั้งคู่ต่อกรได้อย่างไรก็ตามเจ้าหนุ่มกองรบยังได้เปรียบเพราะคะแนนนำยกสุดท้ายเพียงแค่ปัดปลายไปมารอให้ระฆังหมดยกชัยชนะก็จะมาอยู่ในมือเตมีใบขยับเข้าหาตั้งกาดรับแข้งของอีกฝ่ายที่หมายจะกระทบก้านคอบางก็ยกขาขึ้นบังแข้งและเข่าที่คอยเข้ามาก่อกวนเขาเพียงรอโอกาสที่จะเกิดขึ้นช่องว่างสักเพียงเล็กน้อยที่จะปล่อยหมัดเมื่อคู่ต่อสู้เผลอไผเขาเย็บหมัดนำทางออกไปเพื่อให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเหงื่อคลายไหลล่องเข้าหางตาในหัวยังมีเสียงวนเวียนถึงอดีตที่ผ่านมาสารพัดอย่างไรก็ดีในช่วงหนึ่งเขานึกประวัติถึงบางสิ่งที่อ่านมาและเสียงของพ่อครูมวยที่เคยบอกใบ้ปริศนามันกลับถูกไขกระจ่างในฉับพลันสบตากับคู่ต่อกรระหว่างปล่อยหมัดยับนำทางในตอนที่เวลาของสนามขึ้นตัวเลขว่าเหลืออีก30วินาทีเขาพร่งตะโกนออกมาเสียงดังเฮ้ยระวัง
อาจไม่ใช่คำพูดชัดถ้อยชัดคำนักเมื่อเปล่งผ่านฟันยางแต่เมื่อคนใบ้ในสายตาทุกคนสามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำก็ทำให้อีกฝ่ายถึงกับผงะไปเตมีใบ้กระทุ้งเข่าไม้เสียบเข้าที่ชายโครงจนอีกฝ่ายผวาปัดป้องและงอตัวยกแขนบังในจังหวะนั้นเองบริเวณใบหน้าของคู่แข่งจึงเปิดโล่งแล้วหมัดมหาการก็พุ่งเข้าอย่างเงียบสงัดทว่ารุนแรงเหลือร้ายเพียงหมัดเดียวก็กระทบปลายคางอย่างจังทำให้อีกฝ่ายหมดสติกลางผืนผ้าใบ

เตมีใบยังจำย่อหน้าสุดท้ายในหนังสือที่เขาชื่นชอบได้ทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาผู้คนล้วนมีเรื่องจะเอ่ยกับคนอื่นบางคนใช้คำพูดอย่างเปล่าเปลืองบางคนใช้อย่างพอเหมาะพอดีแต่บางคนใช้การกระทำนำหน้าอย่างหลังอาจดูเหมือนทรงประสิทธิภาพที่สุดเพราะมันคือการส่งเสียงผ่านการกระทำที่เห็นเด่นเป็นภาพชัดที่สุดแต่นั่นเองในโลกที่ต้องการความชัดเจนการกระทำไม่เพียงพอการทำให้คนสนใจอาจน้อยเกินกำลังนั่นทำให้ต้องส่งเสียงออกมาโดยตรงเสียบ้างเพราะมนุษย์เกิดมามีปากและมีหูผู้คนแปลกใจเมื่อเขาไม่หันหนีรีบจากไปเช่นเคยแต่กลับเดินไปรับไมโครโฟนจากพิธีกรหนุ่มใหญ่บนเวทีเขามองผู้คนรายรอบท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องเข้ามาเสียงสนามดังลั่นเริ่มสลายไปทีละน้อยจนเงียบกริบสวัสดีครับผมเตมีใบเสียงทักทายอย่างประหม่าดังขึ้นเกิดเสียงฮือฮาจากกลุ่มคนที่ประหลาดใจเขาขอบคุณแฟนมวยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาโดยตลอดน้ำเสียงอาจแผ่วเบาและสำเนียงแปลกแปลงทว่ากับคมชันและดังก้องสำหรับมหาชนนับหมื่นในสนามและนับล้านจากทางบ้านที่กำลังตั้งใจฟังเขาสูดลมหายใจเข้าอย่างเนิบช้าแล้วค่อยปล่อยออกมาใบหน้าของหลายคนในอดีตลอยเข้ามาให้กำลังใจพ่อแม่ผู้จากไปกลุ่มคนผู้ไม่ได้รับการเหลียวแลในตึกถล่มแห่งนั้นเสียงครื่นโครมที่หลอกหลอนชีวิตกลโกงจากช่องโหว่ของกติกา

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรแซ่ซึงเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3
13: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อวางแผนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าได้ร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผู้ริมปรัชสภาภาครายงาน
9: ขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้านโยบายสร้างความปรองดองขีดเส้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมภายใน30วันตั้งเป้าคลี่คลายปัญหาและยุติความขัดแย้งทั้งหมดภายใน180วัน
14: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วว่านับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนำความร่วมมือกลับคืนสู่สังคมไทยขณะนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา8เพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
15: ์นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอขวาวศรีนรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเสถได้เน้นย้ำการทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับบริการประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ยังติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองหงเจริญอำเภอศรีขอรภูมิส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอโนนนารายเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกำชับส่วนราชการทำงานใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและแก้ไขให้ตรงจุดรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะวันนี้สาระสารพันนะคะนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นเช่นเคยค่ะสำหรับสาระสารพันสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการมีอายุยืนแต่บางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่าเทรนด์การมีอายุยืนคืออยู่ได้นานเนี่ยไม่ใช่เทรนด์ปัจจุบันแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอายุยืนแล้วต้องอยู่ได้ดีด้วยก็คือพูดง่ายๆนะไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่ต้องอยู่ได้นานแบบดีด้วยแบบมีคุณภาพด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาก็มีคำหนึ่งที่เขามักจะพูดกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ longevity หรือการมีอายุยืนยาวค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะนึกถึงการมีชีวิตให้อยู่ได้นานที่สุดนะแต่ปัจจุบันเนี่ยแนวคิดเรื่องนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุยืนอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะถ้าช่วงเวลาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยลองคิดดูสิคุณผู้ฟังอยู่นานนะแต่อยู่ด้วยโรคเรื้อรังบ้างอยู่ในข้อจำกัดในการใช้ชีวิตบ้างหรือการอยู่ได้นานต้องพึ่งพากับคนอื่นเสมอๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแนวคิดวิธีใหม่นะเป็นแนวคิดสมัยใหม่เขากลับให้ความสำคัญกับ healthy longevity มากยิ่งขึ้นหรือการมีอายุยืนอย่างสุขภาพดีนั่นเองค่ะเป็นการเพิ่มช่วงเวลาของชีวิตที่ดีนะคะคือจากเดิมเนี่ยที่เราอยากจะอยู่ได้นานนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่ดีให้ได้นานด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยคือ longevity เนี่ยหมายถึงความยืนยาวของชีวิตของเรานะคะเป้าหมายในการดูแลสุขภาพปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ให้อยู่ได้นานแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยต้องอยู่ได้อย่างดีด้วยลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังภาวะที่จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองนะคะเพราะเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเลยนะว่าเราจะมีชีวิตถึงอายุเท่าไหร่แต่ช่วงปีเหล่านั้นที่เราอยู่เนี่ยควรจะเป็นปีที่ดีและเราใช้ชีวิตได้ดีด้วยนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังวิถีชีวิตปัจจุบันเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัจจัยที่มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวลองดูเร่งรีบบ้างความเครียดทำงานเป็นเวลานานๆรับประทานอาหารแปรรูปเพราะมันง่ายมันสะดวกพักผ่อนไม่เพียงพอไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะหลายคนเนี่ยก็เริ่มมองเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีอาการผิดปกติไม่ใช่ว่าพอเป็นแล้วเพิ่งมาดูแลสุขภาพเนี่ยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะก็จะลดเรื่องของความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่บ้านเราพบบ่อยๆคืออะไรเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจอะไรพวกนี้คือมันเกิดจากกิจวัตรประจำวันที่เราทำกันแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงนะคะทำให้เราจะใช้ชีวิตของเราต่อเนี่ยได้อย่างไม่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ให้อยู่นานนะแต่ต้องอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่กลายเป็นภาระของครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าการจะสร้าง healthy longevity หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเนี่ยทำได้ยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าทำได้ไม่ยากนะคะวิธีง่ายๆสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะช่วงแรกเกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ได้นานอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะต้องอยู่ได้นานแบบอย่างดีมีคุณภาพด้วยส่วนช่วงที่แล้วนะปั่นคุยค้างเอาไว้เนาะว่าวิธีการที่เราจะอยู่ได้นานแล้วอยู่ได้ดีมี healthy longevity หรือว่าการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องไหนบ้างนะคะวันนี้มี6วิธีนะที่จะสามารถสร้าง healthy longevity ได้นะคะเอาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีแรกเนี่ยแน่นอนเลยกินดีนะกินดีเพื่อสุขภาพในระดับเซลล์อาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะดูแลสุขภาพในระยะยาวนะคะเน้นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทานอาหารที่แปรรูปน้อยๆหน่อยอาหารที่แปรรูปก็คือมันไม่ได้แบบธรรมชาตินะคะที่มันต้องผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีออกมาเป็นอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยคืออาหารแปรรูปก็เน้นทานพวกผักผลไม้ให้มันหลากหลายชนิดหน่อยทานพืชด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาระบบในร่างกายให้ดีนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมนะคะอ้าวอย่างที่สองเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอหน่อยรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความสามารถในการเคลื่อนไหวนะก็อาจจะใช้กิจกรรมทั่วไปนะคะแต่อาจจะไม่ได้หนักมากเนาะถ้าบางคนเริ่มดูแลสุขภาพในช่วงที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะอาจจะใช้โยคะไทเก๊กหรืออะไรก็ตามเนาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุเยอะหน่อยฝึกเรื่องของการยืดหยุ่นตัวเป็นกิจกรรมตอนเช้าๆก็ได้นะรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวพออายุมากขึ้นนะมันก็อาจจะมีไม่อยากเดินมั่งเดินติดขัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามขยับร่างกายเนาะไม่ให้เราอยู่กับที่นะคะวิธีที่3ค่ะแน่นอนเลยนอนให้เพียงพอนะคะนอนให้เพียงพอไม่พอนะนอนให้ดีด้วยนะคะนอนให้เพียงพอแล้วก็รักษาจังหวะชีวิตให้ดีนะคะช่วงที่เราหลับเนี่ยร่างกายมันฟื้นฟูนะคะฟื้นตัวนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เราเองก็ควรนอนอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะแล้วก็คุณภาพการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะพอตื่นเช้ามาก็ไปรับแสงธรรมชาติช่วงกลางวันนะคะก็ช่วยปรับสมดุลในชีวิตได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนแบบรุนแรงเลยนะง่วงมากผิดปกตินอนไม่หลับเรื้อรังหรือว่าอาจจะนอนกรนอย่างรุนแรงนี่ก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอตรวจด้วยนะคะข้อที่4ค่ะจัดการกับความเครียดแล้วก็สุขภาพจิตคือปันว่าเรื่องนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะในยุคสมัยปัจจุบันมันมีทั้งเรื่องของการแข่งขันอะไรต่างๆขึ้นแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันอย่างเด็กๆวัยเรียนก็จะมีความเครียดเรื่องเรียนวัยทำงานก็จะมีทั้งเรื่องชีวิตคนรอบข้างนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบในวัยสูงอายุก็จะมีความเครียดในอีกรูปแบบหนึ่งบางคนก็เครียดเพราะว่าพอเกษียณมาแล้วก็เคยทำงานต้องมาอยู่เฉยๆหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความเครียดในแต่ละรูปแบบของแต่ละช่วงวัยนะคะก็อาจจะหากิจกรรมที่เราชอบนะฝึกการหายใจฝึกสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะหรือถ้าใครที่มีความเครียดวิตกกังวลหนักๆ ก็อาจจะต้องพบคุณหมอหน่อยเนาะเพื่อที่จะได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความเครียดนะคะข้อที่5ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะหลายคนนะคือก่อนจะไปตรวจโรคเนี่ยคือต้องมีอาการก่อนเนาะ ป่วยก่อนถึงจะไปแต่เขาบอกว่าแนวคิด healthy longevity เนี่ยเขาจะตรวจประเมินแล้วสุขภาพนะคะก่อนเกิดโรคคือดูแลควบคู่กันไปนะคะถ้าสมมุติเรายังไม่เป็นโรคอะไรเนี่ยเราก็จะหาวิธีในการที่จะรักษาป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนั้นนะคะประเมินความเสี่ยงดูซิว่ามันมีไหมก่อนที่มันจะเป็นโรคนะคะหรือว่าใครที่เป็นโรคแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องคัดกรองรักษากันไปควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้แนวทางในการที่จะประเมินความเสี่ยงก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะต้องไปรักษาอะไรกันวุ่นวายเนี่ยตรงนี้นะคะจะดีกว่าแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวได้ยาวมีสุขภาพดีกว่าด้วยนะวิธีที่6วิธีสุดท้ายค่ะเป็นวิธีที่เขาบอกว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายสุขภาพดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีโรคนะไม่มีโรคแต่เขาบอกว่าการใช้ชีวิตที่มีความหมายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคิดถึงนะคะเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ได้การทำงานก็ได้การเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำงานอดิเรกนะคะก็ช่วยให้ชีวิตเรามีทิศทางแล้วก็แรงจูงใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
3: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
2: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
3: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
2: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
4: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ที่เราฟังกันมาเนาะเรื่องความสำคัญวิธีคิดที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยวิธีการนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพูดเหมือนง่ายทำยากนะกินให้ดีนอนให้ดีนะคะเคลื่อนไหวหน่อยแล้วก็จัดการความเครียดของตัวเองตรวจโรครักษาสุขภาพตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นโรคแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของlongevity medicine นะคะเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์นะเดี๋ยวนี้เขามีการดูแลสุขภาพระยะยาวไม่ได้อยู่เพียงแค่ตรวจแบบพื้นฐานเบื้องต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆนะที่แพทย์จะสามารถประเมินความเสี่ยงออกแบบแนวทางการดูแลสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะมีหลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพชีวโมเลกุลนะคะประเมินความเสี่ยงแบบของแต่ละบุคคลเลยนะเป็นความเสี่ยงของโรคของแต่ละบุคคลแล้วก็พอประเมินความเสี่ยงนะคะก็จะมีโปรแกรมในการดูแลสุขภาพระยะยาวปรับพฤติกรรมแล้วก็การตรวจประเมินการติดตามผลนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมอะไรเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะเขาก็จะมีการเลือกใช้นะคะพิจารณาจากทางหลักฐานทางการแพทย์ว่าใครเหมาะกับการดูแลตัวเองแบบไหนการตรวจแบบไหนเสียงโรคแบบไหนต้องใช้ชีวิตยังไงอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะเป็นคนดูแลนะแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะทำยังไงนะคะผลลัพธ์ที่มากกว่าอายุยืนเนี่ยคืออย่างที่บอกเลยการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเป้าหมายสำคัญคือการอายุยืนแบบมีคุณภาพใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพพอเราดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนะคะก็ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆร่างกายแข็งแรงนะมีพลังในการที่จะทำกิจกรรมที่เราชอบแล้วก็รักษาความเป็นอิสระเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุนะมีสุขภาพจิตที่ดีสังคมความสัมพันธ์ก็ดีนะคะแล้วก็ฟื้นตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะคือต้องยอมรับนะว่าอายุเยอะขึ้นน่ะมันก็มีแต่เสื่อมถอยไปเรื่อยๆอ่ะเนาะมันก็จำเป็นจะต้องรักษาดูแลกันดีๆหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ป่วยนะมันลดภาระด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวได้อีกเยอะเลยแล้วก็ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีกันในระยะยาวนะคะคืออย่างที่เราคุยกันไปช่วงแรกนะคำถามสำคัญของการดูแลตัวเองตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คำถามว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีแต่คือเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้อีกกี่ปีต่างหากนะคะเป็นคำถามที่เราควรจะถามตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้เลยนะเพื่อเพิ่มปีที่เพิ่มขึ้นของอายุของเราเนี่ยให้เป็นปีที่มีคุณภาพนะคะไม่ใช่เพียงเพื่อมีชีวิตอยู่นะคะแต่ต้องอยู่ให้ดีด้วยนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปันได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นนะคะสัปดาห์นี้ปันลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม
6: ์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและบูรณาการข้อมูลและระบบนิเวศภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้พิจารณาการติดตามสถานะกิจการ Data Center ในประเทศไทยการพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและการบูรณาการข้อมูลประสานงานร่วมกันของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวน45รายการจาก37หน่วยงานใน15กระทรวงนำมาพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC เพื่อแสดงสถานะ Data Center ในประเทศไทยโดยจะมีการแสดงข้อมูลที่มีการจำแนกประเภททั้งในรูปแบบสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรูปแบบที่เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานจนเป็นโครงสร้างถาวรแล้วจะมีการเชื่อมต่อระบบ API ให้หน่วยงานสามารถอัปเดตสถานะของ Data Center แต่ละแห่งต่อไปได้โดยจะมีการนำผลสรุปและข้อมูลที่มีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการครั้งนี้นำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ได้พิจารณาต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าที่ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้หารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล Line Alert และฟีเจอร์ Line Safety Checkให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการไลฟ์ไลน์พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศตลอดจนการพัฒนาและยกระดับการใช้งานฟีเจอร์ Line Safety Checkในการเป็นเครื่องมือสื่อสารภายหลังเกิดเหตุรวมถึงกำหนดผู้ประสานงานหลักเพื่อการประสานงานในการดำเนินงานด้านไลฟ์เซฟตี้เช็ครวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงทำทุกวิถีทางในการจัดการกับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานายเท็ดดี้อินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินจำนวน64ลำและระดมเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายไปยังเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งกำลังเผชิญไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยพร้อมเน้นย้ำว่าทางการอินโดนีเซียยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบจากควันไฟรวมถึงปกป้องประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยคุกคามของไฟป่าอย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ4ทศวรรษน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ถูกชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งกลอน5บทให้ชื่อว่าความฝันนั้นสูงสุดตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากนั้นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองสำหรับบทกลอนนี้จึงพระราชทานเมื่อปี2514ค่ะจากนั้นมอบให้ครูเอื้อนำไปบรรเลงครั้งแรกในงานพระราชทานแผ่นเสียงทองคำที่เวทีลีลาสวนลุมพินีนะคะนั่นก็คือเพลงความฝันนั้นสูงสุดนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะและเป็นเพลงแรกที่มีคำร้องก่อนที่จะพระราชทานทำนองนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันนั้นสูงสุดขับร้องโดยสุนทรภรณ์ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะเกิดขึ้นเมื่อปี2514คำร้องเป็นของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะเริ่มด้วยเพลงเกิดเป็นคนคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

0: หมดสนใจพวกเราชาวไทยต้องใจมันคง
1: ที่จบไปนั้นคือเพลงเกิดเป็นคนขับร้องหมู่ค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงสำหรับเพลงของวงดนตรีกลมประชาสัมพันธ์ที่บันทึกแผ่นเสียงเป็นตราสุนัขสีแดงนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเราก็จะฟังในชั่วโมงนี้กันเลยค่ะเพลงที่2และเพลงที่3เป็นเพลงต่อเนื่องกันนะคะแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันแต่อยู่คนละหน้าค่ะนั่นก็คือเพลงเมืองฟ้าเมืองดินคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทราภรณ์ร้องนำนะคะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

พลงเมืองฟ้าเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องนำอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์ชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีขับร้องคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุลชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะต่อได้เพลงคิดไม่ถึงโดยคุณวินัยจุลบุษปะผู้แต่งก็เป็นท่านเดียวกันนะคะกับเมื่อสักครู่ก็คือคุณชะอุ่มและอปส.เพลงที่3ฉันไม่ลองคุณจันทนาอุบัยวาทและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธนะคะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

เราได้ฟังเพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงจบไป2ชุดแล้วค่ะสังเกตดูนะคะว่าเพลงในลักษณะนี้จะบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงเอาไว้หลายเพลงอย่างเช่นเพลงกระแตคุณวินัยและคุณศรีสุดาขับร้องนำเพลงบรเทศเป็นการขับร้องหมู่นะคะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองอีกเพลงหนึ่งผู้ชายนะคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐและทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

สามเพลงที่จบไปก็คือกระแตบรเทพและผู้ชายนะเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะฟังเพลงที่เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์อีก2เพลงในช่วงนี้นะคะใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐพรพรมสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกเพลงหนึ่งก็คือฝากลมวอนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้กรมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะ

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงชุดต่อไปก็คืองอนแต่งงามสุนทรภรณ์และคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปมเคยต้องโทษคดีการพนัน
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
6: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบ.ก.ป. เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชซึ่งนายอติโชตจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือปองสุพันเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชในวันพรุ่งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงโจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่21กันยายน2569ทูชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มได้เพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องผลงานของ10เอกพรเลิศสารานิยคุณ

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องค่ะสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณเป็นผู้แต่งต่อด้วยเพลงแหลมทองโดยคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480ค่ะ

นั่นคือเพลงจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเฮรบัตขับร้องนำในเพลงแหลมทองคราวนี้เราจะมาฟังเพลงที่เป็นผลงานของวงดนตรีของทางราชการนะคะเท่าที่พอจะหาได้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับวงกองทัพอากาศและใช้ชื่อว่าวงซาลูนทหารอากาศก็มีหลายเพลงเหมือนกันฟังสองเพลงเลยนะคะวังห้วยแก้วโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันค่ะ

นั่นคือเพลงที่บรรเลงด้วยวงซาลูนทหารอากาศคือวังห้วยแก้วและเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าก็เป็นเพลงแยกวงมาจากวงดุริยางกองทัพอากาศนะคะสำหรับกองทัพบกนั้นก็มีวงที่แยกมาคือวงดุริยะโยธินค่ะเราฟังเพลงสุดฟากฟ้าโดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อปี2494ต่อได้ฝนซาฟ้าสางโดยคุณเฉลาประสบศาสตร์สองเพลงนี้ก็อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกัน

ผ่านมา2หน่วยงานแล้วนะคะที่มีวงดนตรีแยกออกมาเป็นแบบลักษณะหัตถดนตรีก็คือวงซาลูนทหารอากาศและวงดุริยะโยธินของกองทัพบกมาถึงกองทัพเรือก็มีวงหัตถดนตรีเช่นเดียวกันและเป็นช่วงที่คุณสกลมิตรานนท์ได้เข้าไปช่วยแล้วก็รับนักร้องนักดนตรีภายนอกสังกัดของกองทัพเรือมาสร้างวงใหม่ขึ้นมานะคะเราจะฟังช่วงนี้2เพลงค่ะหอมกลิ่นสารพีโดยคุณสมจิตตัดจินดาและลิ้มรสตาลโดยคุณชวีวันเปลี่ยนทันผลวงหัสดนตรีฐานเรือนะคะ

ที่จบไปนั้นก็เป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงหัสดนตรีของกองทัพเรือหรือทหารเรือก็คือหอมกลิ่นสารพีและลิ้มรสตาลมาถึงวงที่ชื่อวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อวงดนตรีก็บ่งชี้แล้วนะคะเราจะฟังสองเพลงค่ะคอยเธอคนเดียวโดยคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ต่อด้วยคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรนนท์เป็นผู้ขับร้องกับวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวง

0: การบรรเลงผลงานของวงดนตรีทรัพย์สินจบไปแล้วนะคะคือเพลงคอยเธอคนเดียวและคอยแต่เธอสำหรับวงทรัพย์สินนี้ก็เป็นวงดนตรีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะโดยครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวงคราวนี้จะเป็นวงวายุบุตรบ้างค่ะวงวายุบุตรเป็นวงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก็เป็นหน่วยงานกึ่งราชการวงวายุบุตรนั้นก็มีนักร้องนักดนตรีประจำอยู่ในระยะแรกๆนั้นโดยคุณชาวแคล้วคล่องเป็นหัวหน้าวงค่ะมีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังเพลงสายใจโดยคุณวรพจน์เอี่ยมบริสุทธิ์และแม่ปิงสะอื้นโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: สายใจแปลกใจฉันตอนที่วายดึงใจรักสายใจไม่เสื่อมคลายแปลกใจฉันตอนที่วายดึงใจรัก

ที่จบไปนั้นก็คือผลงานของวงวายุบุตรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือเพลงสายใจและแม่ปิงสะอื้นสำหรับคุณจินตนาสุขสถิตนั้นก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆของวงวายุบุตรเลยทีเดียวค่ะเราฟังเพลงของวงดนตรีกึ่งราชการเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้ฟังเพลงผลงานของครูสลายไกรเลิศซึ่งมีวงของท่านเองคือวงสลายและสหายค่ะโดยร่วมมือกับครูสุทินเทสารักษ์บันทึกแผ่นเสียงและมีนักร้องนักดนตรีในสังกัดมากมายฟังกินนารีเล่นน้ำจากคุณชาญเย็นแขค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและราตรีระทมคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงสลายและสหายนะคะคืนนี้ทูชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะนำธรรมะจากที่เราได้ยินผ่านทางหูเคยอ่านผ่านทางตารับรู้มาคิดไตร่ตรองใคร่ครวญในสมองให้มันเข้าสู่จิตใจของเราในช่วงของจิตตวิเวกจะเป็นช่วงเวลาที่พาท่านฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราจะปฏิบัติได้ท่านผู้ฟังอันดับแรกเราต้องมีศรัทธาก่อนถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจมันไม่ได้มั่นใจถึงหรอกว่าฉันต้องทำได้นะมันไม่ได้มั่นใจอะไรแบบนั้นด้วยซ้ำท่านผู้ฟังแต่ศรัทธาความมั่นใจหมายถึงความที่เราจะลงใจว่าวิธีการปฏิบัติเนี้ยมันได้นะ

คือมั่นใจลงใจเชื่อใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่ามีคนที่เขาทำตามวิธีกระบวนการนี้แล้วเกิดการพ้นทุกข์เกิดการบรรลุธรรมเกิดความรู้ความสามารถอันยิ่งขึ้นมาได้มั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของคนอื่นนะไม่ใช่ของตัวเราหรอกเขาของคนอื่นของคนอื่นในที่นี้คือคนแรกที่เขาทำได้นั่นแหละไม่ใช่เอาคนที่เขาปฏิบัติไม่ดีเอาคนที่เขาทำไม่ได้แล้วคนนี้ก็เออมาเล่าให้ฟังว่าฉันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่สิเราเอาคนที่เขาได้ให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านเป็นยังไง1. ท่านรู้อะไรก่อนโอ้คือความรู้ที่จะไม่ให้เราไปตามกิเลสเหลือเพลินไปว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ต้องอย่าเป็นอย่างนั้นไอ้ความอยากทั้งหลายนี่เป็นตัวปัญหาถ้าเราอยากให้สิ่งใดเป็นอย่างไรยังไงเราจะทุกข์เลยนะแต่ความรู้ที่ท่านรู้ขึ้นนี่ก็คือว่าเออสิ่งไงมันจะเป็นยังไงกับเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ว่าจะไปตามที่เราปรารถนาใดๆได้นั่นคือปัญญานะโอการตรัสรู้นั่นคือปัญญาเอาแล้วท่านไปถึงตรงการตรัสรู้นั้นได้ยังไงโอก็ต้องมีสติมีความเพียรมีใจตั้งมั่นมีศีลอะจะว่าย่อๆก็เริ่มจากศีลมีใจตั้งมั่นก็สมาธิมีสติใช่ไหมเออมีสติสมาธิพวกนี้คือธรรมะวิธีการปฏิบัติตัวบังในจุดที่เราจะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือวิธีการปฏิบัตินั่นคือธรรมะที่ตรัสรู้แล้วนั่นคือปัญญานั่นคือพุทธะองค์ความรู้ที่จะให้เกิดปัญญานั้นก็คือธรรมะข้อปฏิบัติทั้งหลายคือธรรมโมก็ต้องมีการลงมือปฏิบัติตามธรรมโมนั้นด้วยไม่ใช่ว่าจำได้เฉยๆรู้เฉยๆแต่ต้องลงมือทำด้วยลงมือทำนั้นคือสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะนั้นผมก็สังโฆไงเพราะฉะนั้นในตัวของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านนี่มีทั้งพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่เราจะเริ่มต้นการปฏิบัติของเราให้จิตสงบมีดวงตาเห็นธรรมได้เริ่มที่ศรัทธาสมุฝังในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านในพระธรรมคือข้อปฏิบัติวิธีการต่างๆมีศีลมีสมาธิมีสติเป็นต้นและในสังโฆคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสังโฆเนี่ยทุกฝั่งจริงๆแปลว่าหมู่แล้วก็มาสงเนี่ยแปลว่าหมู่ไม่ใช่หมู่อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนจึงเรียกว่าสาวกะสังโฆสาวกะแปลว่าผู้ฟังคำสอนสาวกไงสาวกคือผู้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ผู้ฟังคำสอนของใครก็ได้ไม่ใช่งั้นเอาเฉพาะของพระผู้มีพระภาคเขาจึงเรียกว่าภควโตสาวกะสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคจะปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วไงก็ได้ไม่ใช่เอาเฉพาะที่ปฏิบัติดีๆอย่างเดียวจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆเอาแค่นี้เราเฉพาะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามีความมั่นใจตรงนี้สังโฆจึงเป็นข้อปฏิบัติตามฝังเป็นการปฏิบัติเป็นการลงมือทำแล้วใครก็ตามที่ลงมือทำตามนี้ดีๆเลยนะเรียกว่าเป็นหมู่เดียวกันเพราะความว่าหมู่เนี่ยก็คือมีหลายๆคนหลายๆคนมารวมกันได้ไงก็ต้องมีศีลมีทิฏฐิเหมือนกันมีทิฏฐิมีศีลเสมอกันแล้วจึงรวมกันเป็นหมู่ได้
ไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีสองคนแต่มีคนนั้นมากนักถ้าเรามีความมั่นใจในการปฏิบัติถ้าบอกว่าเราฟังข่าวนั่นนี่คนก็มานินทาคนนั้นหรือมีข่าวแบบนี้ออกมาโอ้ยฉันก็ว่าตามไปด่าไปคิดตามไปนี่สถานะของเรามันจะเศร้าหมองคำว่าสถานะเศร้าหมองหมายถึงพุทโธธัมโมสังโฆของเราเนี่ยมันลดพลังลงลดพลังลงรู้ได้ไงเราก็รู้ตอนที่ว่าจิตใจมันหวั่นไหวไงเพราะว่าศรัทธาจะส่งผลต่อถึงศีลศีลส่งผลต่อถึงสติสติส่งผลต่อถึงสมาธิถ้าสติเราง่อนเงี้ยนคลอนแคลนก็แสดงว่าศรัทธามันไม่มั่นคงที่ไม่มั่นคงเพราะว่าดันปากไว้ผิดที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี่ธรรมฝังเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะอย่างพุทโธนี่ก็ไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าแต่หมายถึงการตรัสรู้ของท่านธัมโมก็ไม่ใช่ว่าเล่มๆเป็นเล่มเป็นเล่มอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเป็นแผ่นเป็นเสียงซีดีอยู่ออนไลน์อัปโหลดสตรีมมิ่งไม่ใช่อย่างนั้นธัมโมหมายถึงองค์ความรู้ที่อยู่ในจิตใจของเราที่เราจะนำมาใช้ได้นำมาปฏิบัติได้แล้วถ้ามีองค์ความรู้แต่ไม่ลงมือทำนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยท่านผู้ฟังมันจึงต้องมีการลงมือทำด้วยนั่นคือสังโฆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์ความรู้นี่ก็ไม่ใช่องค์ความรู้ทั่วๆไปนะที่ว่าธัมโมธัมโมแต่เป็นองค์ความรู้เฉพาะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วก็จึงเรียกว่าสวากขาตะธัมโมสวากขาตะสวากขาตะนี่คือตรัสไว้ดีชอบแล้วไม่ใช่ว่าทั่วๆไปเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกไว้มีเท่าใบไม้ในกำมือที่จะสามารถทำให้บรรลุธรรมได้พอเราตั้งศรัทธาความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความไว้ใจไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่ตัวบุคคลแต่หมายถึงการตรัสรู้ไม่ใช่หนังสือเป็นเล่มๆหมายถึงธรรมะที่อยู่ในจิตใจไม่ใช่คนๆผมหม่อมเหลืองแต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพุทโธธัมโมสังโฆนี่เราตั้งไว้ในใจแล้วสติเราเกิดขึ้นเลยทำฟังเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเหมือนหลักปักไว้ดีแล้วสติเกิดขึ้นแล้วเมื่อสติเกิดขึ้นสติเนี่ยตรงข้ามกับความเพลินทำฟังเพราะว่าถ้าไม่มีสติใช่ไหมคือลืมไปอ่ะในที่นี้เราดูลมก็ได้นึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วดูลมหายใจต่อมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลักปักไว้แน่นแล้วเพราะลมหายใจเป็นเครื่องมือตอนนี้สังเกตดูลมเข้าสังเกตดูลมออกเวลาเราเห็นลมก็คือไม่ลืมลมไม่ลืมลมก็คือไม่เผลอไม่เผลอไปตามความคิดไปตามเสียงไม่เผลอก็คือไม่เพลินไม่เพลินไปตามเสียงได้ยินอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมีความคิดอื่นๆอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยแยกกันตัมบูฟังแยกออกจากไหนแยกออกจากที่เราเพลินตามไปนั่นไงแยกออกจากสิ่งที่เราไปรับรู้อะไรบ้างอะอาหารสังคมข่าวสารเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนบ้านเป็นอย่างนั้นเรื่องเศรษฐกิจทำไมเป็นอย่างนี้จิตเราจะไม่เพลินไปตามสิ่งที่เป็นเสียงเป็นภาพมากระทบที่ไม่เพลินตามไปเพราะไม่เผลออะไรไม่เผลอคือไม่ลืมไงไม่ลืมอะไรไม่ลืมลมไงพอไม่ลืมลมสติเกิดขึ้นแล้วนะสติตรงไหนนะตรงการระลึกได้ครับผู้ฟังสติก็เป็นนามไม่ใช่เป็นรูปเป็นก้อนเกิดขึ้นตอนที่เรามาระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การที่เรามานึกถึงลมการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้การตรัสรู้ของท่านการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระธรรมอันที่เราจำได้อยู่ในใจการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามานึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการระลึกได้นั้นคือสติเครื่องมือเราใช้แตกต่างกันไปได้ตามหวังจะใช้พุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจได้หมดจุดที่เรามานึกถึงการระลึกได้ตรงนี้คือสติเกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้จิตไม่ได้เพลินไปตามสิ่งที่เรารับรู้ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเพลินไปตอนไหนไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังเพราะอวิชชามันบังไว้ไอ้จังหวะที่เราเพลินไปตามความคิดอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้มันเชื่อมกันแล้วนี่มันเชื่อมกันด้วยอำนาจของตัณหาใช่ไหมแล้วเราก็แบบไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้เราไปแบบยึดถือมันตอนไหนนะกายของเราเนี่ยเพราะว่ามันบังไว้ไม่ให้เห็นที่บังไว้นั้นคืออวิชชาอวิชชาตัณหามันจึงเป็นพวกเดียวกันทำหน้าที่ด้วยกันมาพร้อมๆกันมีตัณหามากขึ้นอวิชชาก็เพิ่มมีอวิชชาเพิ่มตัณหาก็เคลือบคลานขยายออกไปถูกครอบงำห่อหุ้มกลุ่มรุมเขมือบจิตใจของสัตว์โลกทั้งหมดทุกวันเขมือบเอาไว้ครอบงำเอาไว้ยึดเอาไว้ทำให้มันมีปัญหากันในโลกมากมายเพราะสิ่งนี้ท่านผู้ฟังทำไมแบบเรื่องดราม่าตามข่าวเป็นกระแสนั่นนี่เราตามไปเนี่ยนั่นแหละจิตที่มีตัณหานี่มีความยึดถือเนี่ยมันจะชอบเพลินไปตามสิ่งใดๆเหล่านั้นที่เปลี่ยนไปเพราะอะไรนะตัณหาอวิชชาไงที่เปลี่ยนไปเพราะอะไรนะเพราะสติมันน้อยไงจะไม่ให้เพลินได้ต้องมีสติให้มากถ้ามีสติน้อยเพลินไปได้มากทุกอย่างเป็นกรรมหมดนะท่านผู้ฟังทั้งดีทั้งชั่วเราทำกรรมดีได้ผลเป็นสุขเราทำกรรมชั่วได้ผลเป็นทุกข์สุขทุกข์เกิดขึ้นตามมาเพราะการกระทำที่เราร้อยเรียงเราคิดนึกเรากระทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละไอ้ที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็มีเจตนานั่นแหละเจตนามันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีสรณะเศร้าหมองเราตั้งสรณะของเราขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังให้เรามีจิตตั้งมั่นต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธหมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระธรรมหมายถึงธรรมะที่ท่านกล่าวตรัสไว้ชอบแล้วที่เราทรงจำได้อยู่ในจิตใจของเราและพระสงฆ์หมายถึงการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบมาตั้งไว้พอมาตั้งแล้วมีสติแล้วตั้งหวังดูลมก็ได้ในพุทโธก็ได้จากนั้นให้เราใช้ปัญญาน้อมจิตไปน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของความคิดนึกที่ผ่านมาในช่องทางใจน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของเสียงที่ผ่านในช่องทางหูแต่ลืมตาให้น้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของรูปที่ผ่านมาทางตาน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของสัมผัสต่างๆที่กายรับรู้ทั้งความคิดด้วยนะทั้งเวทนาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายของเราเห็นความไม่เที่ยงให้หมดยังไงคือไม่เที่ยงยังไงคือเห็นความไม่เที่ยงเอาคำนี้เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงหมายถึงมันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรใดปรุงแต่งให้มันมาอยู่ตรงนี้แบบนี้ได้คือมันมีมาได้มันดับไปได้มันเป็นเงี้ยเอาตัวมันเอง
ตัวมันเองเสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจมันเกิดได้มันดับได้คือความที่มันเกิดมีมาได้ตะกี้และความที่มันดับไปก็ได้เหมือนกันก่อนหน้านั้นไม่มีอยู่เดี๋ยวนี้มีมาเออมันดับได้มันเกิดได้เหมือนกันนะเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้นะเห็นข้อนี้ตั้งหวังเห็นข้อนี้มันเป็นมุมเล็กนิดเดียวเองนะสมมติเราดูเอากล่องดินสอมากล่องหนึ่งกล่องดินสอเนาะเออทำจากอะไรอ่ะสมมติเราจะดูมันเนี่ยนะอ๋อเป็นสีเขียวทำจากวัสดุเป็นผ้ามีซิปตรงนี้มีกระเป๋าเล็กตรงนี้มีกระเป๋าใหญ่ตรงนี้ข้างในมีสิ่งนี้เราดูเนี่ยดูคุณสมบัติราคาเท่าไหร่แล้วก็ทนทานไหมกันน้ำได้หรือเปล่าแล้วซิปเป็นยังไงมีรายละเอียดแบบทั่วไปแต่ในที่นี้ที่ว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือเห็นเจ้ากล่องดินสอเนี่ยมันเป็นของที่เกิดได้ดับได้เมื่อก่อนตอนเขายังไม่ผลิตมันไม่ได้มีหรอกมันอยู่เป็นบนกระดาษเป็นแบบเป็นดีไซน์ในหัวของช่างผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ทำโปรโตไทป์แล้วผลิตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาไปสั่งโรงงานก็ปรับดีเทลดีไซน์นิดหน่อยแล้วก็ส่งไปให้สายการจำหน่ายสายการจำหน่ายก็ส่งมาที่ร้านก็ซื้อมาเก็บไว้เราก็ไปซื้อจากร้านมาส่งต่อมาถึงเราเนี่ยอ๋อมันมีคนคิดมาก่อนนะมาก่อนมันไม่ได้มีแบบนี้แล้วถ้าจะอยู่ไปอีก50 ปีโอ้ยมันสภาพมันไม่เหลือแล้วเออมันมีความที่ว่าเกิดได้ดับได้เห็นมุมตรงนี้แค่นั้นเองไม่ได้ต้องดูสีไม่ได้ต้องว่าดูมันหนักหรือเบารูปร่างเป็นยังไงไม่ต้องดูเลยอะไรก็ตามคืออันนี้ไม่ใช่บอกว่าเราก็คิดเอาเงี้ยนะไม่ใช่นะมันไม่เหมือนกันจินตนาการเนี่ยจินตนาการคิดเอากับเห็นด้วยปัญญาจริงๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนเอาเวลาคิดเอามันเป็นอีกแบบนึงไงยังเป็นสัญญาอยู่แต่ถ้าใช้ศัพท์คำนี้ว่าสัญญาหมายถึงเนี่ยเป็นความหมายรู้อยู่เช่นคุณอ่านขั้นตอนการขี่จักรยานขั้นตอนการว่ายน้ำขั้นตอนการทำธุรกิจขั้นตอนในการผ่าตัดขั้นตอนในการเจาะเลือดอ่านดูเนี่ยอ๋อรู้ละโปรซีเจอร์เป็นอย่างนี้อ่านดูรู้แล้วทำเป็นเลยไหมล่ะโอ้ยังมันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวงั้นไงอ่านดูรู้เอ้าก็โดดลงน้ำเลยกระโดดลงน้ำสำลักน้ำสัก3-4 อึกอ่ะเดี๋ยวเป็นขึ้นมากระโดดขึ้นจักรยานเลยล้มสัก3-4 ปื๊ดเนี่ยเดี๋ยวเป็นขึ้นมาผมต้องลองทำผ่าตัดเหมือนกันนะก็ทดลองผ่ากับไอ้ซิลิโคนที่ทำเป็นเหมือนรูปคนอย่างเงี้ยทดลองผ่าเดี๋ยวต้องไปทำจริงอ่ะทำจริงเนี่ยมันถึงจะรู้จริงๆเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังธรรมะเนี่ยมันต้องมีตรงการปฏิบัติคือเรารู้เราเข้าใจนั่นนี่เนี่ยมันเป็นธรรมะตรงส่วนธรรมโมไงธรรมโมมันต้องมีสังโฆด้วยสังโฆการลงมือทำการลงมือแบบไม่ได้เอาแบบว่าคิดเอายังเป็นสัญญาอยู่สัญญาทำยังไงให้เกิดปัญญามาเลยมันต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาจินตนาการคิดเอาเอาที่เราเห็นตอนนี้เลยเสียงที่เราได้ยินนี้เลยความรู้สึกสัมผัสทางกายที่เราสัมผัสอยู่ตอนนี้เลยสัมผัสของตัวเองน้ำหนักความรู้สึกที่กดทับลงบนเบาะนั่งนี่ก็ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็ด้วยไม่เที่ยงนะสิ่งนี้ความคิดนึกใดๆอยู่ข้างในใจไม่ตามความคิดนะแต่เห็นความคิดนั้นไม่เที่ยงเหมือนคุณเห็นชิ้นกล่องดินสอเราไม่ได้ดูสีไม่ได้ดูวัสดุแต่มองเห็นจุดที่มันอ๋อเมื่อก่อนมันไม่มีแต่นี้มันมีมาเจ้าไม่เที่ยงนะนี่นะเสียงที่เราได้ยินเสียงของพระมหาไพบูลย์นี่แหละเสียงนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีนะตอน 3-4 ยังไม่มาตอนยังไม่ได้เปิด
มันก็ไม่ดังแต่พอเปิดสถานีปึ้งปึ้งเราเสียงปรากฏขึ้นมาเออมันมีมานะตอนนี้นะไม่ต้องสนใจความหมายไม่ต้องสนใจอะไรคือจะฟังให้มันเข้าใจความกับฟังไปใช่ไหมแต่ก็เห็นเสียงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความรู้สึกต่างๆในช่องทางใจด้วยความคิดนึกต่างๆที่โผล่ขึ้นมานั่นก็ด้วยเราจะเห็นได้ท่านผู้ฟังคือเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจากมองมุมเนี้ยพลิกมุมหนึ่ง15องศาพลิกดูอ๋อเป็นอย่างนี้เปลี่ยนจากมุมมองว่าเออเนี่ยของฉันบ้างเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้บ้างอันเนี่ยสีอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้แบบนี้ไม่ชอบมามองมุมที่ว่าอ๋อนี่ไม่เที่ยงนะดิกล้องนี้จอไม่เที่ยงเสียงที่ได้ยินอยู่นี่ไม่เที่ยงสัมผัสทางกายที่เรารับรู้จากเบาะที่นั่งของเราก็ไม่เที่ยงได้กลิ่นอะไรก็เหมือนกันนะไม่เที่ยงคิดในความคิดอื่นๆใดๆผ่านมาคิดจะไปทำงานอะไรดีนะความคิดนั้นนะไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่เที่ยงคือความที่มันเกิดได้ดับได้มีลักษณะที่อาจจะตอนนี้อยู่เหมือนเดิมเช่นโลกของเราเนี้ยมันก็สภาพเดิมเดี๋ยวฤดูฝนก็ผ่านไปเดี๋ยวฤดูหนาวก็มาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวฝนหยุดบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็ไม่เที่ยงของมันเหมือนกันดูเหมือนมั่นคงแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่ต่อไปท่านผู้ฟังคราวนี้ที่บอกว่าให้ของเราเองเราไม่ต้องไปจินตนาการนึกใดๆเอาตัวเราเองนี่เลยเห็นอยู่ทนโทษรูปกายของเรานี่ก็ไม่เที่ยงตอนนี้ท่านผู้ฟังที่สามารถรับรู้ถึงรูปกายของตัวเองได้ไหมอะไรที่เรารับรู้เลยนะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงหมดนะเออทำไมจะไม่ได้ก็ฉันอยู่ในร่างกายนี้มาตั้งแต่เกิดถนอมมันประคบประงมมันให้มันกินแล้วก็ให้มันนอนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวปะแป้งดูแลประคบประงมทุกอย่างนะร่างกายของเรานี่แม้กระนั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นโรคบ้างปวดหัวปวดตัวเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้บางทีมันเกิดขึ้นได้นะทุกฝันต่อให้ไม่เกิดอ่ะบางคนสุขภาพดีเลยมวลกล้ามเนื้อสูงอายุทางด้านชีวภาพก็น้อยกว่าอายุจริงมีสุขภาพแข็งแรงนั้นนี่แม้แต่ความแข็งแรงนี่ก็ตามเถอะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีมาอ๋อมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีอย่างเดียวนะทุกฝั่งแม้สุขเวทนาล่ะเมื่อก่อนมีทุกตอนนี้มีสุขสุขเวทนาแล้วนะก็ไม่เที่ยงมองมุมนี้นะอย่ามองมุมอื่นมองมุมนี้เท่านั้นทำไมอ่ะมันจะเกิดปัญญาทุกฝั่งมันจะเกิดปัญญาเราจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการที่เกิดขึ้นจากการเห็นความไม่เที่ยงนี้แล้วมันจะเห็นมองมุมนี้ได้ไงเพราะฉันเห็นก็เห็นแต่สีเขียวสีเหลืองรูปทรงสั้นยาวความสุขก็เป็นเรื่องราวว่าอันนี้ทำให้ฉันมีความสุขอันนี้ก็มีเรื่องราวนี่ทำให้ฉันมีความทุกข์เป็นโรคไปไข้เจ็บนี่ว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้คือเปลยไปแล้วใช่ไหมไม่เราต้องมองมุมด้วยว่ามันไม่เที่ยงนะโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ไม่เที่ยงความมีสุขภาพแข็งแรงนั้นก็ไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงความคิดนึกไม่เที่ยงรูปกายไม่เที่ยงจะมามองมุมที่ไม่เที่ยงอ่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่มองมุมอื่นแต่มามองมุมนี้ขยับนิดเดียวเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจะมามองมุมนี้ได้ทำยังไงคือมันต้องขยับก็ต้องมองมุมเก่าอยู่มันเปลี่ยนใช่ไหมขยับนิดหนึ่งตั้งไว้ให้ดีทางอื่นเราไม่เอาไอ้ต้องขยับมามองมุมให้มันถูกเนี่ยคือสมาธิท่านผู้ฟังเราต้องตั้งไว้ให้ดี
อะไรมันจะมาดึงไปให้กลับไปมองแบบเดิมไม่ไปนั่นคือสติไงท่านบอกจะมีสมาธิได้ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ต้องนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเอาหมดเราต้องมีความมั่นใจว่ามองมุมนี้เลยมุมอื่นไม่เอามองมุมอื่นไม่เกิดปัญญาใดๆมองมุมอื่นเดี๋ยวมันเพลินเดี๋ยวมันลุ่มหลงเอามองมุมนี้ด้วยทัศนคติด้วยมุมมองแต่หมายถึงทิฏฐิแบบนี้นี่เป็นสมาธิทีนะท่านผู้ฟังเพราะทำไมเพราะกิเลสมันลดไงถ้ามองมุมอื่นกิเลสมันเพิ่มมองมุมให้เกิดความสวยงามมองมุมให้เกิดความเพลิดเพลินมองมุมว่านี่ของฉันนี่กิเลสเพิ่มหมดกิเลสเพิ่มหมดนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมุมมองนะคือทิฏฐินะแล้วกิเลสเพิ่มคือมิจฉาไงแต่ถ้าเรามองมุมของความไม่เที่ยงมุมนี้เท่านั้นตัมบุฟังจะให้เกิดปัญญาเหมือนเมล็ดข้าวตัมบุฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดข้าวเยาวะเขาเก็บไว้ในยุ้งฉางถ้าเผื่อเมล็ดนี่มันตั้งอยู่ในท่าที่พอดีพอดีพอดีพอดีแบบชาวนาเขาเข้าไปในยุ้งฉางมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปย่ำลงไปถ้าเมล็ดข้าวนั้นตั้งอยู่ในลักษณะที่พอดีพอดีมันจะตำมือหรือตำเท้าของคนที่เข้าไปได้เพราะมันตั้งไว้พอดีพอดีจริงๆแต่มันวางนอนหรือมุมเบี้ยวๆไปเหยียบลงไปมันก็ไม่ได้จะตำมือตำเท้าเราได้ไอ้จังหวะที่มันพอดีพอดีเนี่ยมีมุมเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันข้อนี้ฉันใดนะจิตของเราจะมาแบบเห็นเวทนาเห็นความคิดนึกมันต้องมองมุมนี้เท่านั้นต้องตั้งไว้อย่างพอดีพอดีพอเหมาะพอเจาะจิตเรานี่จิตเราจะมาตั้งให้มันเห็นมุมของความไม่เที่ยงได้ใช่ไหมสตินะสมาธิต้องมาสติสมาธิต้องเป็นตัวกำหนดอะไรที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงคือปัญญาสติสมาธิเนี่ยท่านเรียกรวมว่าสมถะในมุมที่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยก็คือวิปัสสนาตั้งอยู่อย่างได้พอเหมาะพอเจาะจิตต้องอาศัยสมถะและวิปัสสนาสมถะคือสติสมาธิวิปัสสนาคือการเห็นความไม่เที่ยงตั้งสติไว้มองมุมที่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้มันดับได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่นำความสุขเป็นสุขเวทนามาให้หรือตัวความรู้สึกเองหรือจะนำความทุกข์เป็นทุกขเวทนามาให้หรือตัวทุกขเวทนานั่นเองสิ่งที่นำความสุขมาให้มีอะไรได้บ้างโอ้ให้อายุเนี่ยใช่ให้ความสุขอาหารอร่อยๆดนตรีเพราะๆเสียงชมอะไรก็ได้ตามสบายใจดีมากเลยอันนี้คือที่ตั้งแห่งสุขเวทนาตัวสุขเวทนาก็ด้วยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงว่าสิ่งนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อก่อนเกิดแล้วก็มันก็หายไปดับไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดอีกแค่นี้เองท่านผู้ฟังยังไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยใดๆนะแล้วต่อไปมันจะดับไหมไม่มีปัญหาไม่ต้องพูดถึงตอนเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีแค่นี้เองนั่นแหละเท่านั้นเองมองมุมนี้เท่านั้นเองแล้วลักษณะสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเรามาสอนนะสิ่งทั้งหลายมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นลักษณะเดิมของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาบอกสอนหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดๆศรัทธามากศรัทธาน้อยก็ตามของมันไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงมันไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนี้ไม่ว่าจะไม่มีศาสนามีศาสนาอะไรก็ตามอย่างนี้ล่ะมันไม่เที่ยงจะให้มาบอกว่าสิ่งนี้เที่ยงไม่มันไม่ได้มัน
พราะมันไม่เป็นมันเป็นของมันอย่างนี้ในความที่สิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในภายนอกของเราของคนอื่นก็เหมือนกันว่ามันไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีแต่นี้มันมีมาไอ้ที่เราเห็นว่ามันมีมาอยู่ตลอดตั้งไว้อยู่ตลอดโดยรวมไปดูในหน่วยเล็กๆของมันนะมันก็มีแบบการไม่เที่ยงอยู่นะเช่นโลกของเราใบนี้โอ้ตั้งอยู่มานานละแต่พอเรามาเจาะดูมันมีระบบอากาศนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสลับกันไปแต่ละปีละปีมันมีการขยับเยื่อนอยู่ข้างในภูเขาที่ดูเหมือนนิ่งๆแต่พอเข้าไปดูในส่วนของมันเนี่ยมันจะมีไวเบรชั่นมีแรงสั่นสะเทือนมีการขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลาในระดับอะตอมในระดับนิวเคลียสเนี่ยจะมีความขยับอยู่ตลอดเวลาร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันโอ้คนนี้ดาราดูสิเขาไม่แก่เลยผ่านมา20 30 40ปีโอ้โหสวยอมตะเวลาทำอะไรเติมไม่ได้แต่ว่าพอไปดูใกล้ๆโอ้ริ้วรอยไม่เหมือนเดิมนะดูใกล้ๆก็ไปอีกไม่ต้องเอาเขาหนูตัวเราเนี่ยกายของเราเนี่ยมันมีการตายมีการเกิดอยู่ตลอดเวลาในระดับเซลล์เซลล์มันแบ่งตัวแล้วมันก็ตัวเก่าตายไปตัวใหม่ก็ขึ้นมาเวลาแบ่งตัวทุกครั้งไอ้เจ้าสายทาลามัสก็สั้นลงก็ปรากฏรูปออกมาเป็นความแก่เป็นริ้วรอยต่างๆก็ไปทำสกินแคร์ไปทำหัตถการไปทำอะไรให้มันดูงามเพราะจริงๆมันแก่จริงๆมันเปลี่ยนแปลงถ้าเขาไม่ไปทำเด็กมันโอ้โหดูไม่ได้แล้วอ่ะเขาจึงต้องไปทำไอ้ที่เขาไปทำเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่บอกอยู่แล้วว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเวลาทำอะไรได้อยู่เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วไม่มองมุมเวลาก็ได้ท่านผู้ฟังเราในทางคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนมุมมองมามองมุมของความถี่เอามันไม่ได้แบบมีการสั่นสะเทือนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบเดียวมันยังมีการเปลี่ยนแปลงในหลายหลายรูปแบบหลากหลายมิติเอาแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งอยู่เฉยเราไปฉายแสงสังเกตมันดูดิแค่ฉายแสงลงไปนะผู้ฟังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงละมันจะคลื่นความถี่อะไรการรับแสงคุณสมบัติแรงมันเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าคุณมีเครื่องวัดนี่นะเรื่องไวเบรชั่นเรื่องในทางพื้นผิววัสดุแมทีเรียลโอ้ได้หลายมิติเราดูนี่หรือในทางมิติด้านควอนตัมเนี่ยเราเจาะเข้าไปดูโอ้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอิเล็กตรอนก็วิ่งตลอดเวลาเห็นนิ่งๆเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่นะเอาแล้วจังหวะที่เราไม่สังเกตพอเราไม่สังเกตมันไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนเข้ามาอีกแบบหนึ่งคนอื่นมาสังเกตที่ไม่ใช่เรามันเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งอีกเอามีหลากหลายมิติในการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วยซ้ำก็หมายความว่าคนที่เขาดูทางด้านชีวเคมีเขาก็สังเกตเห็นแบบหนึ่งคนที่เขาดูทางด้านฟิสิกส์ทางด้านควอนตัมเราก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งคนดูทางด้านชีวะล้วนๆอ่ะเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งมีความไม่เที่ยงท่านผู้ฟังแน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์หมายความว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมามันจะอยู่ในสภาพเดิมของมันตลอดกาลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่มีอยู่ของมันเปลี่ยนแปลงไปตัวมันคงอยู่แบบเดิมไม่ได้แน่ท่านผู้ฟังก็ก่อนหน้านั้นมันไม่มีใช่ไหมล่ะแล้วก็พอมีเหตุมีปัจจัยมันก็เลยเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะเหตุปัจจัยใดก่อให้เกิดสิ่งใดนั้นขึ้นแล้วสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะมีลักษณะที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงอนัตตาเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆหนึ่ง
ความเป็นทุกข์ด้วย 2. เป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆด้วยภูเขาติดป้ายไว้เลยมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์แม่น้ำท้องฟ้าทะเลกระเป๋าเดินทางปากกาดินสอทุกสิ่งอย่างติดป้ายไว้เลยท่านผู้ฟังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมีลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ได้ยากตอนนี้อาจจะได้แต่ต่อไปก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็เมื่อไหร่ไม่รู้จริงๆรู้รู้ก็รู้ตามเหตุปัจจัยก็ว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่ดำรงอยู่หายไปเหตุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนเมื่อนั้นแหละมันเปลี่ยนเอากี่โมงอันนี้ตอบไม่ได้อาจจะอีกแป๊บนึงอาจจะอีก10ปีอาจจะอีก100ปี1000ปีไม่รู้แต่ว่าเราดูการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอ่ะถ้าในมิติของชีววิทยาอาจจะดูได้10ปี20ปีมิติของทางเคมีคอลอาจจะก็มันไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็อาจจะอยู่เป็น100ปีมิติทางฟิสิกส์กับฟิสิกส์แบบไหนอีกกลศาสตร์ฟิสิกส์หรือควอนตัมฟิสิกส์อ่ะควอนตัมฟิสิกส์นี่เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจอดลงไปดูเนี่ยเราจะเข้าใจตามฟังว่าเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือหมายความว่ามันจะทนอยู่ในสภาพเดิมแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปหาความสุขเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะเจอแต่ลักษณะที่มันเป็นทุกข์เราจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอท่านผู้ฟังเราจะมาหาความเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอท่านผู้ฟังเข้าใจไหมถ้าเราหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอหาไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะที่เป็นทุกข์บ้างนี่โอ้ก็อะไรก็ตามที่เรารับรู้ผ่านทางตาเป็นเสียงผ่านทางหูนั่นแหละโอ้มันก็หลายอย่างอยู่นะนี่ฟังอยู่หรือเปล่ามันทุกอย่างแหละทุกอย่างท่านผู้ฟังทุกอย่างทุกอย่างที่เรารับรู้เพื่อนเรานี่ก็ด้วยคุณพ่อคุณแม่เรานี่ก็ด้วยคุณลูกเรานี่ก็ด้วยอาหารที่เรารับประทานนี่ก็ด้วยคนรอบตัวเราทั้งหมดเลยอย่างรถยนต์ของเราบ้านของเราเนี่ยทั้งหมดนั้นน่ะมันไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันมีมาไหมไม่มีเกิดจากท้องแม่บางคนบอกว่าเนี่ยสมบัตินี่มารอคุณก่อนตั้งแต่เกิดเลยบ้านหลังนี้รถยนต์คันนี้เขาซื้อมาเตรียมให้ก่อนลูกจะเกิดด้วยซ้ำพอเกิดมาแล้วปุ๊บเป็นเจ้าของเดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรผิดเปล่าตอนเกิดไม่ได้เอามาด้วยไอ้ที่เขาซื้อให้เนี่ยเขาเตรียมบ้านอะไรให้เตรียมมรดกอะไรให้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของคุณมาก่อนเป็นของคนอื่นมาก่อนรถยนต์คันนั้นเขาก็ต้องผ่านการตรวจการเช็คการผลิตใดๆไหมมันเป็นของผู้ผลิตมาก่อนแล้วก็เอาเงินไปซื้อมาบ้านนี้ก็เหมือนกันเป็นอิฐเป็นหินปูนอะไรก่อสร้างกันขึ้นมาเป็นไม้เป็นอะไรก่อสร้างกันขึ้นมามันก็เป็นของผู้นักลงทุนช่างอะไรมาก่อนมันไม่ได้เป็นของเรามาก่อนแล้วเขาจะค่อยเอามาให้เราก่อนเราเกิดบ้างหลังเราเกิดบ้างบางทีตายกันไปแล้วเองค่อยๆทำให้ก็มีนะอย่างอากงอาม่าตายไปก็เผากงเต้งให้หรือเอาอาหารมาให้ตายไปแล้วยังทำให้ทุกวันนี้มันมีทั้งของทั้งหมดเลยที่เราเห็นเราได้ยินเราสัมผัสเนี่ยเราจะรักหรือเราจะไม่รักสิ่งใดนั้นก็ตามมันไม่แคร์เลยผู้ฟังฉันชอบคนนี้ฉันชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบคนโน้นฉันไม่ชอบสิ่งโน้นมันไม่แคร์หรอกว่าเราจะชอบไม่ชอบมันไม่แคร์หรอกว่าจะมาก่อนมาหลังมันไม่แคร์หรอกว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพมันไม่เที่ยงหมดมีคุณสมบัติของความที่เหมือนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์เหล่านั้นหมดอ่ะท่านผู้ฟังเราจะมาหาความเที่ยงมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มีลักษณะไม่เที่ยงเนี่ยเราจะหาไม่เจอเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่มีลักษณะเป็นทุกข์เป็นคุณสมบัติเดิมของมันอยู่แล้ว
เราจะหาไม่เจอเราจะหาไม่เจอเราจะไม่เจอแล้วคนที่หานี่ก็โง่ด้วยก็ถูกไหมว่าถ้าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นสุขในที่มันเป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอแล้วจะไปหาคุณจะไปเจออะไรคุณจะเจอแต่สิ่งที่เป็นทุกข์สุขอาจจะมีแต่มันไม่มีมันเป็นสุขจอมปลอมเที่ยงเราจะมีว่ามันคงยั่งยืนดีแต่มันเป็นความเที่ยงจอมปลอมของปลอมเที่ยงปลอมๆก็ให้คงอยู่ทั่วสถิตสถาพรโอ้มันก็พูดได้เฉยเจอได้แบบเขาก็พูดกันแต่พูดเนี่ยมันของปลอมอวยพรกันนะดีดีครับท่านของปลอมนี่คือจริงๆนะท่านผู้ฟังคือในทางสมมุติโลกเราก็ต้องว่ากันไปใช่ป่ะก็ทำกันไปก็เปลี่ยนแปลงกันไปก็ยังไงก็ยังไงแหละอะแต่จริงๆอ่ะมันไม่เที่ยงหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นทุกข์นะเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะเจอแต่สุขจอมปลอมเจอบ้างแต่แป๊บเดียวมันไม่ได้ที่จะเป็นสาระจะหามาเป็นสาระเนี่ยไม่เจอพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ตกลงไปในน้ำเชี่ยวด้วยกำลังพัดไปบึ้มบึ้มบึ้มเลยคุณไปเจอกองผักตบชวากองหนึ่งโอ้กองผักตบกองผักตบเจอไปไหว้ก็ไปยึดมันแบบขยับขยับเกาะจับโอ้คิดว่าจะได้หายใจหายคอได้คล่องนิดหนึ่งกองผักตบท่านผู้ฟังเป็นจังหวะที่เราหวังว่าเราจะได้จะได้มันต้องได้ถึงไปเข้าไปใกล้ให้เข้าไปใกล้แล้วคว้ามับปึ้งเอ้ามันไม่มีอะไรกองผักตบโบว่างเปล่าเป็นเปรียบเทียบกับคนไหลไปตามกระแสน้ำมีต้นหญ้ากาสะหญ้ากุสะกิ่งไม้อะไรที่มันย้อยลงมาปกคลุมอยู่ที่บริเวณผิวน้ำคนไหลมาแล้วโอ้โหพยายามคว้าพยายามจับเห็นกิ่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นกอหนึ่งอยู่ข้างหน้าโอ้โหต้องจับกอนั้นให้ได้ต้องจับกิ่งนั้นให้ได้คว้าจับมาปุ๊บโอ้ดีใจดีใจดีใจแต่พอเราไปคว้าเอาปุ๊บจับได้ปุ๊บมันด้วยความกระแสของแม่น้ำมันแรงหญ้าเหล่านั้นกิ่งไม้นั้นขาดหลุดตับโอ้ยมันเสียใจอยู่นะโอ้ยเสียดายเนาะได้แล้วเชียวคุยไปคว้ากองผักตบมันได้อะไรอ่ะคือมันหาไม่เจอไงตรงนี้นะสาระไม่มีเหมือนคนเขาจะไปหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังเขาคิดว่าจะเอาแก่นไม้มาทำบันไดทำเสาทำบ้านทำวงกบอะไรอย่างเงี้ยไปเจอต้นกล้วยป่าโอ้ดีด้วยลำใหญ่ๆอ้วนๆแล้วก็ตัดง่ายด้วยแล้วก็แบกมาง่ายด้วยไม่หนักมากโอ้เวิร์กมาเรามาหาแก่นไม้ในสิ่งนี้กันหัวหน้าช่างก็เลยบอกมาลองเปิดดูปอกกาบออกปอกกาบออกปอกกาบออกมันน่าจะถึงกระพี้แล้วนะปอกกาบออกปอกกาบออกมันน่าจะถึงแก่นแล้วนะปอกกาบออกปอกกาบออกเป็นไงเอ้าหมดแล้วเอ้าไม่มีเหรอโอ้ยกระพี้ก็ไม่เห็นแก่นจะไม่มีได้ไงเพราะมันเป็นต้นกล้วยเราจะไปหาของที่มีความยั่งยืนมั่นคงเป็นสาระเป็นสุขนี่ในความที่สิ่งนั้นมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์เราจะไปหาเจอได้ไงหาไม่เจอท่านผู้ฟังไม่มีทางเจอแต่ของปลอมเอ้าแล้วทำไงอ่ะท่านประเด็นคือเราไม่ได้ว่าจะไปหากิ่งไม้หาเกาะอะไรนั่นนี่หรอท่านผู้ฟังเราต้องรีบขึ้นฝั่งเท่านั้นอย่าไหลไปตามกระแสน้ำเราต้องรีบขึ้นฝั่งเท่านั้นอย่าไหลไปตามกระแสน้ำ
หมายความว่าแทนที่เราจะหาที่ก่อที่จับที่ยึดไม่คุณเล็งหาฝั่งให้ได้ก่อนเราต้องขึ้นฝั่งเพราะตอนนี้มันเปียกอยู่นี่เป็นอุปมาณ์นะท่านผู้ฟังเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบว่าตอนนี้เราถูกกระแสของตัณหากระแสของความอยากกระแสของเสียงของภาพนี่มันพัดไปกระหน่ำอยู่ซัดอยู่ให้เราไหลไปตามจุดที่ว่าเราพลาดเมื่อไหร่เดี๋ยวได้ทำชั่วพลาดเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวได้ด่าคนไม่ได้ทำชั่วถึงขนาดว่าแบบอะไรมากมายหรอกบางทีด่าคนบางทีไม่พอใจไม่ได้ด่าเราอาจจะแบบจื้อๆขึ้นอ่ะจิตใจปริ๊ดขึ้นปริ๊ดลงเดี๋ยวดูไลฟ์ขายของก็FF ของมาดูอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบชอบชอบรักรักเกลียดเกลียดหลงหลงนี่มันเป็นกระแสที่พัดมาอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ฟังทั้งข่าวสารทั้งใดๆพัดมาพัดมาไม่ใช่ว่าเราพยายามไปหาที่เกาะในขณะที่เราอยู่ที่พักนะแต่เราต้องหาฝั่งให้เจอตอนนี้เราลงอยู่ในกระแสน้ำถูกพัดไปด้วยภาพด้วยเสียงคนรอบข้างสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมถูกพัดไปอยู่เราต้องรีบขึ้นฝั่งโน้นให้ได้ทางที่จะไปมีอยู่ไปตามทางทางทั้งหมดนี้เลยนะที่ว่าจะต้องไปจุดมายสโตนอะไรที่เราต้องแบบว่าผ่านเนี่ยทั้งหมดก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะเส้นทางนี้ไม่เที่ยงแน่นอนเพราะมันต้องว่ายตัดกระแสอยู่ในกระแสทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงทั้งหมดอะไรที่เราเห็นได้ด้วยตาด้วยหูเนี่ยไม่เที่ยงทั้งหมดอ่ะประเด็นคือเราจะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงตรงนั้นยังไงให้แบบว่าเราไปถึงฝั่งได้ไปถึงที่มันจะไม่มีความไม่เที่ยงที่มันจะไม่มีความทุกข์เนี่ยเราจะไปถึงมันได้ยังไงจะขึ้นฝั่งให้มันแห้งมันมีช่องทางไปอยู่ทั่วฝั่งช่องทางไปนี้เหล่านั้นก็ไม่เที่ยงนะแต่ว่ามันเป็นทางที่พอจะให้เราตัดกระแสไปได้ทางนี้มีองค์ประกอบ3อย่างสามารถแยกออกได้เป็น8อย่างพูดง่ายๆคือเป็นศีลสมาธิปัญญาไปตามเส้นทางนี้ไปตามช่องทางนี้เพื่อที่จะว่ายตัดกระแสให้ขึ้นสู่ฝั่งโน้นกระแสคือที่มันพัดมาเป็นรูปเป็นเสียงเราจะพอแบบพอจับได้พอเกาะได้ใช้สติเป็นเครื่องเกาะสติเป็นเครื่องจับให้เราเกาะไว้มีสติแล้วทำจิตให้มันมั่นคงหน่อยเป็นสมาธิเป็นสมถะอันนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ข้าวยวะข้าวสาลีในยุ้งฉางมันตั้งไว้พอดีให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆด้วยเห็นความไม่เที่ยงของภาพของเสียงของคำด่าของคำชมของข่าวสารของกายเราของความสุขความทุกข์เดี๋ยวหายจากอาพาธหายโรคนี้เป็นอีกโรคหนึ่งหายจากโรคหนึ่งคิดว่าไม่เป็นอะไรเอาก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีเป็นอีกโรคหนึ่งอีกไม่ด้วยเชื้อนี้ไวรัสก็เชื้อแบคทีเรียไม่ด้วยอายุตอนนี้ก็อายุตอนแก่เห็นความไม่เที่ยงเอาแล้วอีกแง่มุมหนึ่งเป็นเครื่องมือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิเอามันแปดอย่างเป็นเส้นทางประกอบประกองให้จิตของเราไปไหนไปสู่ฝั่งโน้นไปได้ท่านผู้ฟังอันนี้มันเป็นเครื่องที่เราจะอาศัยเท่านั้นเองนะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นที่ที่เราอาศัยเกาะไว้เฉยเกาะไว้นี่หมายถึงว่าเราพร้อมปล่อยจะว่าเป็นผักตบจะว่าเป็นอะไรที่ย้อยมาจากริมฝั่งแม่น้ำไม่ได้เพราะพวกนั้นมันสาระมันน้อยอันนี้คือแบบว่าเป็นแพที่เราสร้างเองเป็นแก่งที่อยู่ข้างล่างบางทีมันโผล่มาให้เราเหยียบพอเหยียบถึงจะเป็นอีกคนหนึ่งเขาโยนห่วงยางเขามีอะไรช่วยเราเอาไว้มีคนดีๆคอยเชื่อเหลืออยู่เงี้ยยังมีรายการธรรมะอยู่ยังมีสื่อธรรมะแจกอยู่เนี่ยเหมือนโยนห่วงยางมาให้เราได้เกาะอยู่หน่อยแต่ประเด็นคือเราจะไปเกาะห่วงยางนี้ตลอดแล้วก็แช่อยู่ไม่ได้ท่านผู้ฟังมันมีเวลาหมดอยู่นะ
ไปถึงตรงน้ำตกเมื่อไหร่มันหล่นลงไปนี่พังเรามีเวลาแค่ชาตินี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะระหว่างชาตินี้กับพรุ่งนี้อันนี้มันจะมาก่อนกันคือหมายความว่าจะชาติหน้ากับพรุ่งนี้นะชาติหน้าอาจจะมาก่อนพรุ่งนี้ก็ได้สำหรับเราแต่เราจะเจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามติดคออย่างนี้มันตายได้อยู่เหมือนกันหรือลมหายใจต่อไปกับชาติหน้าก็ไม่รู้อะไรมันจะมาก่อนกันเหมือนกันเพราะชาติหน้าจะมาก่อนลมหายใจต่อไปก็เป็นได้เวลามันมีแค่นี้ท่านผู้ฟังมีแค่นี้ที่จะให้เราไปถึงฝั่งโน้นได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะมายึดถือไว้ว่านี่เป็นตัวเราของเรานั่นเป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ฟังเราจะปล่อยมันไม่ได้นะเราเตรียมจิตเตรียมใจมีสติมีสมาธิเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยสติปล่อยสมาธินะปล่อยนี่คือไม่ใช่ยึดถือไว้ปล่อยนี่คือไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่ทำอย่างเต็มที่ให้เรามีความเพียรมีความตั้งใจจริงใจแต่พร้อมที่จะปล่อยก็คือไม่ยึดถือพร้อมที่จะปล่อยก็คือเหมือนพ่วงแพที่เราพยายามก่อสร้างขึ้นก่อสร้างขึ้นเอากิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆมาหักรวมกันมัดไว้ด้วยเถาวัลย์ใดๆแล้วก็พยายามพายไปด้วยมือและเท้าเพื่อที่จะไปถึงฝั่งโน้นเกิดระหว่างทางแพแตกโอ้แตกแล้วทำไงเอาชิ้นที่มันพอใหญ่ๆพอจะจับได้แล้วกันเอาชิ้นแค่นี้เหมือนเรือแตกแล้วเหลือไม้กระดานแผ่นเดียวไม้กระดานแผ่นเดียวเรือแตกหมดแล้วเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่มีระหว่างทางรวบรวมเอาถ้ามีถ้าเจอไม่มีไม่เจอเราก็เอาเท่าที่เรามีให้ไปถึงฝั่งโน้นไปทางไหนนะไปทางศีลสมาธิปัญญาไปทางที่เรามีสติไปทางเห็นความไม่เที่ยงไปทางเห็นความเป็นอนัตตาเห็นเป็นทุกข์ไปทางนี้นี่เป็นช่องทางนี้เป็นมุมมองไปเรื่อยๆนะท่านฟังบางทีมองมันลงเราไม่เห็นหรอกฝั่งอยู่ไหนแต่ถ้าเราปฏิบัติให้มันถูกตามศีลสมาธิปัญญาคือมาถูกทางอยู่นะอันนี้คุณใกล้เข้าไปอีกนิดนึงนะมันบังอยู่จะมองไม่เห็นเอานะขยับเข้าไปอีกความเพียรได้มากขึ้นสติให้มากขึ้นเราใกล้เข้าไปแล้วนะเจอเหตุการณ์นั้นเจอข่าวนี้ข่าวน้ำท่วมข่าวแผ่นดินไหวข่าวคนทำดีบ้างไม่ดีบ้างข่าวอาหารข่าวเศรษฐกิจข่าวสงครามโอ้พวกนี้นี่เป็นกระแสที่พัดมานี่กระแสที่พัดมาเนี่ยจะพัดให้เราเข้าไปใกล้ฝั่งหรือจะพัดให้เราออกจากฝั่งอยู่ที่หางเสือที่เราปรับนะท่านผู้ฟังถ้ายิ่งกระแสมันแรงแล้วเราไม่มีหางเสือปรับทางให้มันถูกเนี่ยถูกซัดออกไปไหนต่อไหนไม่รู้แต่ถ้าเราปรับหางเสือเรือให้มันถูกเนี่ยนะยิ่งซัดมาแรงเท่าไหร่มันยิ่งเข้าใกล้ฝั่งมากเท่านั้นเอาดิมาข่าวสารต่างๆมาเราเห็นความไม่เที่ยงในข่าวสารนั้นเห็นความเป็นทุกข์เป็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนให้ยิ่งมั่นใจเลยท่านฟังวันนี้เป็นทางเอกสายเดียวโอ้สิ่งนั้นดูสิก็ไม่เที่ยงโอ้สิ่งนี้ดูสิที่ว่าจะมั่นคงยั่งยืนกับกลายเป็นอย่างอื่นดูคนนี้สิโอ้เขาน่าจะมีอายุยืน40กว่าเองก็มาตายดูคนนี้ดิโอ้นี่20กว่าเองตายดูคนนี้นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคนหนึ่งมาหญิงก็ตายอีกเราเห็นความไม่เที่ยงเป็นการปรับหางเสือมุมมองให้จิตของเราเวลาที่มีภาษาอะไรมาแล้วมันยิ่งพุ่งเลยทุกฝังให้เราเห็นความไม่เที่ยงนะทุกฝังตลอดเวลามันทำได้อยู่เพราะว่าสติมันมีหลายมิติเอาแบบมองมุมกว้างๆมองมุมกว้างๆเหมือนเฮลิคอปเตอร์บินสูงๆแล้วก็มองลงมามันไม่ได้เห็นรายละเอียดมากหรอกเห็นกว้างๆเหมือนกับเราตั้งจิตไว้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราไปงานอะไรเราคุยกับใครเราทำอะไรก็ตามเงี้ยเ
ฟังข่าวสารใดๆปุ๊บสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยในระดับปฏิบัติการในระดับที่เราทำงาน

0: ันหาช่องทางขึ้นทางเดียวนั่นแหละตรงไหนเป็นท่าเนี่ยมันขึ้นได้เลยเอาตรงไหนเป็นท่าตรงที่มันมีการกระทบนั่นแหละตรงไหนมีการกระทบตรงไหนมีผัสสะนั่นเป็นประตูที่จะไปสู่นิพพานได้มีผัสสะอะไรที่มากระทบให้เรามีความยึดถือให้เรามีความพอใจไม่พอใจนั่นแหละนั่นแหละวางให้ได้นะถ้าเราวางด้วยปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราวางไอ้ตรงจุดที่เรายึดถือนั่นแหละวางไม่ใช่คิดเอาเองแต่สัมผัสด้วยจิตของเราอันตรงไหนเรายึดกายของเราที่เรายึดแล้วเราก็เอ้ยนี่มันไม่เที่ยงอยู่วางตรงนั้นนั่นคือท่าที่เราจะขึ้นฝั่งโน้นได้ระวังตรงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชัดเจนในสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ใช้ปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งที่เป็นมิจฉาเป็นสัมมาเกิดปัญญาเนี่ยเราเห็นเราแยกแยะเรารู้อะไรควรไม่ควรเรารู้อะไรพูดไม่พูดเราทำสิ่งนั้นท่านผู้ฟังปัญญาเราเพิ่มตลอดมีสติอยู่ตลอดจะทำให้เราสามารถพ้นจากฝั่งนี้ก้าวข้ามไปถึงฝั่งโน้นเป็นบุคคลที่มีตัวแห้งมีความเกษมมีความปลอดภัยขึ้นมาได้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลัน

0: พอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติน
2: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังตรวจความพร้อมพื้นที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทุกมิติน
3: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนได้แก่อาคารไทยพาวิเลียนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center ห้อง Master Control Room ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภาพเสียงรวมถึงการพิมพ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Coffee Break ที่จะใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกโดยกำชับทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: 27เยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้
4: นางสาวบุปผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าในวันนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาอาชีพครอบคลุมทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานช่างบริการอาหารยานยนต์และอาชีพแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งขัน64สาขามีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศรวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ของ World Skill International พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เชนันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสร้างช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลกันเพจข่าวยามเช้าที่รำมาสักอ่างทองฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับจากครูพินิจป้าวันดีสวัสดีค่ะพี่วุฒิที่ชาติใช่ไหมคะพี่อเนกรายงานตัวกันมาแล้วนะคะใครอยู่ที่ไหนทักทายกันมานะคะไม่ว่าจะติดตามช่องทางไหนเราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ตามดูกันหน่อยนะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ23ถึง27กันยายนเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญานียวินชาญจะประกาศในช่วง 5:00 นค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนิโญกันซึ่งทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานนะคะที่จะประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องของภาวะวิกฤตรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเอลนิโญโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดเตรียมประชุมในเรื่องนี้ในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ครั้งที่1 2569ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีทางด้านของดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านเป็นประธานในการประชุมเมื่อวานนี้โดยมีทางด้านของนางพานิดาจันทวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ท่านกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เรื่องของการจัดประชุมพร้อมทำนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตค่ะวางแผนทางแนวทางในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างทันท่วงทีและมีการประเมินประสิทธิภาพด้วยนะคะสำหรับในช่วงท้ายของการประชุมค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อนำมาปรับปรุงและบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สื่อประชาสัมพันธ์นะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมทุกช่องทางค่ะ
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ร่วมกับบริษัทไลน์ค่ะยกระดับการแจ้งเตือนภัยผ่าน Line Alert และฟีเจอร์ Line Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยนี่อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ค่ะนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เมื่อวานท่านก็ประชุมนะคะท่านได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็หารือแนวทางร่วมกับทางบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัด ในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการ LINE พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศนะคะเพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดค่ะ
0: ค่ะ 6:13 ค่ะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับวันที่15 ธันวาคม 2569ในช่วงเวลา17:00 นเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16 ธันวาคม 2569เวลา7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงในช่วงเวลา16:30 นเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะวันที่17 ธันวาคม 2569เวลา8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวังวันที่18 ธันวาคม 2569เวลา17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19 ธันวาคม 2569เวลา10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569ตลอดพิธีการค่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นคืนที่10คืนสุดท้ายนะคะที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือพวกเรากรมประชาสัมพันธ์เรียกท่านว่ารองบิ๊กค่ะท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11 กันยายน 2569โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์ในการนี้นะคะมีผู้บริหารระดับสูงผู้แทนหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนร่วมพิธีและแสดงความอาลัยประกอบด้วยพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในนามผู้แทนผู้บัญชาการกองทัพอากาศมีนางสุรชัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณโกมลเจรวนนท์ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศและนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยทางด้านนอกจากนี้นะคะยังมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริอธิบดีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายขเชนกนิกาที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชวรงค์ลิมปัทธมปาณีประธานสภาการสื่อสารขออภัยค่ะประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและนายอาทิตย์พรคุณาหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปด้วยความสงบและอาลัยผู้เข้าร่วมพิธีต่างร่วมแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีผลงานและคุณูปการของท่านรองบิ๊กนะคะนายชัยวัฒน์บุญชวลิตตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อุทิศตนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและประโยชน์ของประชาชนซึ่งในวันนี้นะคะเวลา 14:00 น.จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานค่ะ
0: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเสร็จภารกิจประชุมที่ประเทศสำหรับทีมไทยนะในญี่ปุ่นก็เตรียมออกเดินทางสู่นิวยอร์กเมื่อคืนนี้สหรัฐอเมริกาก็สำหรับในเรื่องของการเมื่อคืนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อวานนี้หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องของการประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นท่านได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะในช่วงเวลา15:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะจากท่านเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆค่ะในช่วงของการประชุมสำหรับวันนี้วันอังคารที่22กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของการเตรียมลดภาษีสรรพสามิตเฉพาะน้ำมัน E20 B20 เพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนและมีผลประโยชน์ถึงมือเกษตรกรนั้นนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเตรียมการอยู่นะคะเรื่องนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้กำลังพิจารณาเตรียมใช้นโยบายลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานด้วยหลักการและเงื่อนไขในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะไม่ใช้นโยบายลดแบบหวานแหนะคะท่านรองนายกนะคะบอกว่าแต่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพซึ่งก็ได้แก่ E20 และ B20 เป็นหลักเนื่องจากว่าน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลนะคะซึ่งผลิตจากพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังส่วนน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มค่ะท่านรองนายกเอนิติก็บอกว่าการกำหนดเงื่อนไขนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินและผลประโยชน์จากการลดภาษีตกไปถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยนะคะผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังด้วยโดยในปีงบประมาณปัจจุบันนี้ไทยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าหากลดภาษีโดยไม่รอบคอบท่านบอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ฉะนั้นการบริหารจัดการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะทำอย่างเป็นระบบร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะทางการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลได้วางเครื่องมือในการดูแลราคาพลังงานไว้3ส่วนสำคัญด้วยกันค่ะได้แก่ส่วนแรกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือหลักแรกที่นำมาใช้ในการพยุงราคาส่วนสำคัญที่2คือการขอความร่วมมือลดค่าการกลั่นจากโรงกลั่นเพื่อนำมาช่วยลดราคาน้ำมันให้แก่ประชาชนและ3ค่ะภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้เพราะว่าถ้าหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงแต่รายจ่ายยังคงสูงต้องแลกด้วยการกู้เงินนะคะท่านก็บอกว่าวันนี้เมื่อเครื่องมือแรกอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมนำเครื่องมือที่3อย่างภาษีสรรพสามิตเข้ามาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเตรียมลงพื้นที่ไปที่เขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ไปติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบการระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่ของเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีการรายงานว่าพบนะคะปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวท่านบอกว่าได้รับรายงานว่าในขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องซึ่งท่านก็ยอมรับนะคะว่าการกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดสิ้นคงต้องใช้เวลาในการระยะหนึ่งดังนั้นค่ะเรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็คือสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือการควบคุมและกำจัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปนอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตสำคัญว่าปลาหมอคางดำบางตัวที่จับได้นั้นมีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งอาจแสดงว่ามีการแพร่กระจายและอาศัยอยู่ในตามธรรมชาติปกติมาระยะหนึ่งแล้วโดยในวันเสาร์นี้26กันยายน2569ท่านจะนำคณะลงไปทำงานในพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกแล้วก็หารือแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดต่อไปด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะหลายท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหดูข่าวกีฬายังมีความสุขเลยนะคะพี่เอชราปิ่นทองบอกว่าติดตามและรับชมแต่ข่าวกีฬายังมีความสุขค่ะพี่สมัยบอกว่ารับฟังจากบ้านหนองแต้ตำบลทุ่งชัยศรีสะเกษครับผมพี่สมจิตบอกว่าอยู่ที่ตำบลตาสังบรรพพิสัยส่วนพี่สมปองบอกว่าตอนนี้เขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่อ้าวที่ไหนฝนตกยังไงเดินทางด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถนนอาจจะลื่นได้นะคะพี่นพรก็ติดตามอยู่พี่สุนทร FC พี่พงษ์ชัยยานะคะบอกว่าฟังอยู่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ปล่อยๆครับนะคะพี่สมบูรณ์บอกว่าแถววัดชัยวัฒนารามอยุธยาบ้านเราฝนตกแต่เช้าเลยทำอะไรไม่ได้ก็นอนฟังนอนดูหน้าสวยๆของพิธีกรอ่านข่าวยามเช้ากันครับขอบคุณนะคะพี่ประกิตกทมฝนตกช่ำทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้านะคะอ่ะแต่ละที่ยังมีฝนอยู่นะตามที่เราได้รายงานกันไปนะคะก็ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะยังมีหลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังผู้ชมเขากกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันพร้อมทั้งสั่งให้คืนเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ได้รับในตำแหน่งด้วยนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่นะคะเปิดเผยถึงมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยคณะกรรมการกกต.ค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ที่ถูกกล่าวหานะคะว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลจังหวัดพัทยานะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นกกต.จึงได้ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนะคะนอกจากนี้ยังจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธนกรด้วยนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีอาญาขอให้ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรา74วรรค1และวรรค2แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561และมาตรา137แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยนั่นเองค่ะยังมีหลากหลายข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นพนันในสถานที่ราชการเรื่องนี้มีข้อมูลออกมาแล้วนะคะรวมไปถึงกรมวิชาการเกษตรยืนยันเกษตรกรยังมีสิทธิเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11 มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานรายได้ชุดนักกีฬาสนับสนุนทัพเอเชียนพาราเกมส์ทุกคนคือนักกีฬาเท่าเทียมกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสว่านักกีฬาคือนักกีฬาเราไม่แบ่งแยกกันทุกคนก็คือนักกีฬาเท่าเทียมกันเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกันและมีความสนุกเท่าๆกันอย่ามองเขาว่าเป็นคนพิการเขาก็มนุษย์เหมือนกันแต่เขาอาจจะขาดบางอย่างในร่างกายไปอย่าปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนพิการแต่ให้ปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปเขาคือนักกีฬาแต่ว่างบประมาณอาจจะไม่ถึงอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เท่ากันท่านหญิงเห็นว่ากีฬาคนปกติได้อะไรมาเยอะแล้วเรื่องทุนหรืองบประมาณต่างๆก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะทุกคนคงทราบดีก็เลยคิดว่าเราต้องแบ่งอะไรรายได้ของเราเล็กๆน้อยๆและเราในฐานะแบรนด์สิริวัณวรีด้วยเราก็ทำประโยชน์ทำรายได้ให้กับชาวบ้านดอนกอยชาวบ้านจังหวัดสกลนครให้มีรายได้ทุกคนแล้วฉะนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจึงขอมอบให้นักกีฬาคนพิการเพื่อให้มีงบประมาณในการส่งนักกีฬาแข่งขันและเพื่อเป็นกำลังใจนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ทุกคนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีคุยทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจรักษาฐานผลิตเดิมสู่การร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น ทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งญี่ปุ่นได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยประเทศไทยควรต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมและพัฒนาให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นนี่แหละครับและเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นยังมีศักยภาพและความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคนี้และประเทศไทยควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นในประเทศไทยและขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วมอันก้า81สารต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงและจากนั้นในเวลา 17:30 นายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมไปถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมอันก้า81สำหรับในวันนี้นั้นคือวันอังคารที่22กันยายน2569นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำทัพพาณิชย์ลุยเศรษฐกิจอาเซียนชูอาหารปลอดภัยปิดดีลเดฟ้าพร้อมเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58เมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2569 ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหารโดยย้ำว่าเศรษฐกิจอาเซียนยังขยายตัวดีแม้เผชิญภาวะพลังงานขาดแคลนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานร่วมลงนามความตกลงด้านการลงทุนกับฮ่องกงพร้อมเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือเดฟ้าซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาเดฟ้ามีบทบาทในการขับเคลื่อนและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนสามารถสรุปผลการเจรจาได้สำเร็จครับผลักดันยกระดับและเร่งรัดการเจรจาการค้าพร้อมหารือ14คู่เจรจาสำคัญและภาคธุรกิจอาเซียนโดยสรุปผลงานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคเสนอผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569โดยมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยได้ร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงกับประเทศสมาชิกอาเซียนและฮ่องกงโดยประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการเจรจาจนสำเร็จซึ่งพิธีสารฉบับนี้เป็นการต่อยอดความตกลงด้านการลงทุนฉบับเดิมให้ขยายความครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดรับการลงทุนที่มีคุณภาพและขยายการลงทุนไปยังฮ่องกงอีกทางหนึ่งด้วยครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8เจรจาความร่วมมือขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่1การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง 2. การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศและ3ในช่วงที่ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึง2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและ AI Governance ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและนอกจากนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยครับรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่การประชุมในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านอันได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การวางแผนสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับวางแผนสื่อสารในเรื่องนี้ให้เป็นเอกภาพเข้าถึงประชาชนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยย้ำว่านับจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญในเวลาประมาณ3เดือนด้วยกันการประชุมแต่ละคณะจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหน้าที่สำคัญที่พวกเราทุกคนต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศวาระสำคัญในวันนี้คือติดตามความคืบหน้าการเตรียมแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อเตรียมนำผลการประชุมนี้กราบทูลรายงานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลและเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดและจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาก็ปรากฏชัดเจนแล้วครับว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้แล้วครับว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงไม่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลครับโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการก็จะดำเนินการตามกฎหมายและยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องเหล่านี้อย่างแน่นอนครับแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้ครับและนอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์ยังเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น เป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมายังประเทศไทยครับและนับเป็นเวทีที่จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งเป็นโอกาสทองของประเทศและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมอาทิการใช้ผ้าไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนแล้วครับทั้งโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการและธุรกิจท้องถิ่นด้วยพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกรัฐบาลเองก็เชื่อมั่นแหละครับว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับมาร่วมกันนับถอยหลังจากนี้อีก20วันเท่านั้นขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 6:51 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะช่วงแรกมีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าติดตามข่าวกีฬาแล้วโอ้โหมีความสุขอ่ะสรุปเหรียญกันหน่อยสำหรับเอเชียนเกม2026มหกรรมกีฬาของทวีปเอเชียล่าสุดข้อมูลประจำวันที่20 กันยายน 2569อันดับหนึ่งนะคะเป็นจีนค่ะรวมทั้งหมด38 เหรียญจีนได้เหรียญทอง23 เหรียญเหรียญเงิน10 เหรียญเหรียญทองแดง5 เหรียญนะคะตามมาด้วยอันดับ2ค่ะญี่ปุ่นค่ะทั้งหมด32 เหรียญโดยได้เหรียญทอง8 เหรียญเหรียญเงิน12เท่ากันกับเหรียญทองแดงค่ะอันดับ3เกาหลีใต้นะคะทั้งหมด23 เหรียญแล้วค่ะเกาหลีใต้ได้5 เหรียญทอง3 เหรียญเงิน15 เหรียญทองแดงและประเทศคาซัคสถานอันดับ4นะคะได้8 เหรียญนะคะรวมเหรียญทอง4 เหรียญเหรียญเงิน1 เหรียญเหรียญทองแดง3 เหรียญและประเทศไทยค่ะตอนนี้อันดับ5นะคะมีทั้งหมด4 เหรียญด้วยกันนะคะเหรียญทองนะคะได้ไปแล้ว3 เหรียญทอง1 เหรียญเงินรวมเป็น4 เหรียญนั่นเองนะคะอันดับ6ฮ่องกงอันดับ7ไชนีสไทเปอันดับ8มาเก๊าอันดับ9เมียนมาอันดับ10อุซเบกิสถานค่ะ
1: ค่ะคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านทางด้านของออเคสตราเอ็กซ์เทรียเตอร์นะคะในวาระที่ยูเนสโกนั้นยกย่องพระเกียรติคุณค่ะมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Lives of Dao The Resilience of Queen รำไพพรรณีออฟสยามดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระกิตติคุณในวาระครบ100 ปีแห่งพระราชกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569คอนเสิร์ตนำเสนอในรูปแบบของAs Im Mixes นะคะ Orchestra Exponent ผสมผสาน Orchestra X Theater ค่ะถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกค่ะเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมยากซึ่งการแสดงออกแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยกันบรรเลงโดยไทยPress Harmonic นะคะออเคสตราแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งควบคุมวงโดยพลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์และก็ผู้กำกับการแสดงโดยคุณสุวรรณดีจักราวุฒค่ะนะคะแล้วก็มีนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ที่บริเวณหน้างานด้วยรายได้ทั้งหักค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งการจัดแสดงนั้นจะจัดแสดงในวันที่30 ตุลาคม 2569เวลา15 นาฬิกาณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งระยะเวลาการแสดงนั้น90 นาทีรวมพักครึ่งค่ะตอนนี้สามารถสำรองบัตรได้ผ่านทางด้านของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ
0: วันนี้มี FC จากสปป.ลาวนะคะทักทายมาเป็นภาษาลาวน้อยก็อาจจะอ่านไม่ถนัดไปดูคำแปลนะคะน่าจะเป็นเท้าทองสานะคะพอไปดูคำแปลเป็นไทยก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการถ่ายทอดสดตอนเช้าโอ้ขอบใจหลายเด้อนะคะเท้าทองสาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ติดตามกันตอนนี้ทั้งส่งสติกเกอร์นะคะทั้งทักทายกันมาพี่วนิดาบอกว่าฟังตั้งแต่5:30ไม่มีเวลาทักค่ะทำกับข้าวเจ้าอุ้ยขอบคุณมากเลยทำกับข้าวไปด้วยนะคะอ้าวคุณพุทธิชัยคนละครึ่งไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะแล้วก็ป้าวันดีบอกขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลทุกเหรียญด้วยนะคะยินดียินดีส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรานะคะติดตามอยู่หลากหลายท่านหลากหลายที่มาดูกันหน่อยค่ะนับถอยหลังกันเหลืออีกแค่5วันเท่านั้นนะคะสำนักงานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมพร้อมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้ ย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้ค่ะสำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนั่นเองกำหนดกันไว้แล้วนะคะสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์นะคะทั้งหมด12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความประสงค์ไว้นะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ท่านก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนนะคะดังนั้นก็ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะหรือรวมไปถึงแอปพลิเคชัน SS Plus แล้วก็ LINE OA ด้วย

0: ที่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะถ้าหากใส่เครื่องหมายอื่นจะเป็นบัตรเสียนะคะและถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดท่านก็กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับนายจ้างทุกท่านนะคะผู้ประกันตนอาทิตย์นี้ 8:00 น.ถึงนะคะ 2:00 น.เช้าถึง 4:00 น.เย็นค่ะเตรียมไปใช้สิทธิ์กันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง